0: ยสำหรับอาการแรกเริ่มจะคล้ายไข้หวัดมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียหากอาการรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจหรือทำให้เกิดภาวะไตวายได้แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่ำมากเนื่องจากที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพียงรายเดียวและเป็นสายพันธุ์ที่ความรุนแรงน้อยขณะที่ด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันการรักษาจึงเป็นการประคับประคองตามอาการดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือการลดโอกาสสัมผัสกับหนูโดยมีคำแนะนำคือ1หลีกเลี่ยงพื้นที่อับอากาศที่มีหนูอาศัยอยู่2การทำความสะอาดพื้นที่ที่สงสัยว่ามีหนูห้ามกวาดหรือดูดฝุ่นโดยตรงเพราะจะทำให้เชื้อฟุ้งกระจายควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นให้เปียกก่อนที่จะเช็ดถู3คือจัดระเบียบบ้านเรือนไม่ให้เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงของหนูอุดช่องโหว่ตามอาคารให้มิดชิด4มันล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดอยู่เสมอและหากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: เช้าวันนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดปรับลดลง85สตางค์ต่อลิตรหลังคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงจากแนวโน้มการเจรจาสหรัฐอิหร่านที่มีทิศทางที่ดีขึ้นติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: จานลูก้าเปรติอานี่ผู้เล่นตัวรุกริมเส้นดาวรุ่งของเบนฟิก้าทีมดังแห่งศึกลูกหนังพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสอาจต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อต้องพลาดช่วยทีมบ้านเกิดอาร์เจนตินาใน2เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มศึกฟาดแข้งโบคัพ2026หลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าตอบรับคำขอของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าที่เรียกร้องให้ขยายบทลงโทษแบนจากคดีเหยียดเพศให้มีผลบังคับใช้ไปถึงฟุตบอลโลกหลังจากที่ก่อนหน้านี้เปรติอานี่ถูกยูฟ่าลงโทษแบน6นัดพร้อมกับค่าโทษเอาไว้3นัดเป็นเวลา2ปีจากข้อกล่าวหาเหยียดเพศวินิซิอุสจูเนียร์กองหน้าทีมชาติบราซิลและรอัลมาดริดในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2แอตันวิลล่าชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 4-0 รวมผลสนัดแอตันวิลล่าผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประตูรวม 4-1ส่วนที่คู่ไฟบวกชนะสปอร์ติ้งบราก้าที่เหลือ10คน 3-1 รวมผลสนัดไฟบวกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประตูรวม 4-3 ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2คริสตัลพาเลซชนะชักตาโดเนตซ์ 2-1 รวมผลสนัดคริสตัลพาเลซผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประตูรวม 5-2 สตราบูร์กแพ้รายโยบาเยเกโน 0-1 รวมผลสนัดรายโยบาเยเกโนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประตูรวม 2-0สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

ชุมหารือ3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเดินหน้าสันติภาพส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเสถียรภาพของภูมิภาคก่อนเข้าประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่48เคาะแล้วรัฐบาลพร้อมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพาสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนรัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40เดือนละ 1,000 รวม4เดือนช่วยค่าครองชีพประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยทั่วทุกภาคฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งให้ระมัดระวังพายุฤดูร้อนกองทัพบกเปิดโครงการ Army Youth Summer Camp สร้างทักษะการใช้ชีวิตส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในช่วงปิดเทอมในหลายพื้นที่ซาอุดิอาระเบียและคูเวตยกเลิกข้อบังคับที่จำกัดสหรัฐในการใช้ฐานทัพและน่านฟ้าหลังอเมริกาเริ่มปฏิบัติการคุ้มกันเรือเพื่อเปิดช่องแคบเฮอร์มุสน่านน้ำสำคัญทางยุทธศาสตร์โลกทรัมป์ร่วมสดุดีเท็ดเทอร์เนอร์ผู้นำนวัตกรรมปฏิวัติวงการข่าว CNN ที่เคยมีบทบาทสำคัญในสงครามอ่าวอาหรับรอบแรกในยุค90เสียชีวิตในวัย87ปีว่าเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์วงการสื่อโทรทัศน์บริษัทเดินเรือสัญชาติเนเธอร์แลนด์เพิ่งออกมายอมรับยังมีผู้โดยสาร29คน12สัญชาติที่ลงเรือที่เซนต์เฮเลนามหาสมุทรแอตแลนติกต้นทางการระบาดของไวรัสฮันตาหรือไวรัสแอนเดสสายพันธุ์อเมริกาใต้ที่ทำให้เกิดผู้เสียชีวิตจากปอดอักเสบรุนแรงจำนวนมากพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะ8พฤษภาคม2569พบกับดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
0: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศนันทมนต์ภักธนนัทคุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยครับ
1: ค่ะหลายท่านทักทายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีพี่สวัสดิ์ชาดาพี่โอ๊ตไฮโรนะคะ
0: คุณสุรศักดิ์จากภูเก็ต
1: คุณธิดาโตมาสคุณหนุ่มอันดาหน้าใสค่ะ
0: คุณนิตยาบางกรวย
1: ค
0: ุณนิ่มจันทสิง
1: ห์
0: นะครับอยู่คนละภาคเลยเนา
1: ะ
0: นะครับบางท่านก็รับชมอยู่ที่ภาคอีสานนะครับจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีคุณสุรศักดิ์นี่อยู่ใต้เลยจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณสังเวียนจากจังหวัดน่านคุณหนูนานี่จากร้อยเอ็ด
1: สวัสดีกองทัพภาคที่2ด้วยค่ะ
0: ครับทักทายกันในวันศุกร์วันที่หลายท่านเองก็บอกว่าวันเสาร์น้อย
1: วันเสาร์น้อยค่ะ
0: ตรงนี้ก็ได้พักแล้วสำหรับท่านที่ทำงานในระบบราชการเนี่ยนะครับใกล้จะถึงวันพืชมงคลนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับวันที่13นะบางคนสับสนเป็นวันที่11เพราะว่ามือถือบางเครื่องเนี่ย
1: ขึ้น
0: เป็นวันที่11
1: ดังนั้นอย่าเข้าใจผิดนะคะ
0: เดี๋ยวไปลา
1: ช่วงนี้ไม่ได้หยุดยาว3วันแต่อย่างใดนะคะ
0: ใช่ครับ
1: วันพืชมงคลตรงกับวันพุธ
0: วันพุธไม่ใช่วันจันทร์ที่11อันนี้ก็แจ้งกันให้ทราบก่อนเพราะบางคนวางแผนไปเที่ยวแล้วเสาร์อาทิตย์จันทร์อะไรอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้อ๋อเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: เพลงที่ได้ฟังกันชื่อเพลงอะไรนะ
1: ชื่อบทเพลงใกล้ดวงใจแต่ไกลสุดฟ้า
0: ครับเป็นพระสุรเสียงนะครับ
1: ค่ะของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตค่ะ
0: ครับเป็นบทเพลงที่มีความหมายนะครับว่าแม้จะอยู่ไกลนะมองไม่เห็นอะอยู่ไกลตาแต่ว่าอยู่ใกล้ใจ
1: อยู่ใกล้ใจ
0: สะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขที่อยู่ถิ่นที่ไกลออกไปนะครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในพิธีพระราชทานรางวัลศรีสว่างควัตประจำปีพุทธศักราช2568แก่หน่วยงานสาธารณสุขที่มีความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์และพิธีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งโครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพุทธศักราช2569จำนวน 690,000 เม็ดแก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ห้องประชุมใหญ่อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับ
1: ค่ะสำหรับโครงการรางวัลศรีสว่างควัตก็จัดขึ้นครั้งแรกในปี2564ค่ะเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตพระองค์ในฐานะองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รวมทั้งยังเป็นการสืบสานการส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศมีการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ตามท้องถิ่นทุรกันดารหรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ตามพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยนั่นเองค่ะ
0: ครับในโอกาสนี้พระราชทานพระโอรสให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าเฝ้ารับพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครามนิบ100นะครับในพิธีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งโครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษานะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับจำนวน 690,000 เม็ดเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านับเป็นการหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมครับทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานครับรับรองได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาแล้วก็การกระจายยาตามมาตรฐานสากลนะครับมีศักยภาพด้านการวิจัยทางเภสัชกรรมสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาต่อยอดเป็นการผลิตระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศไทยซึ่งก็จะช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจาก ต่างประเทศครับ
1: ค่ะน่าดีใจนะคะคุณสุธี
0: ใช่ครับ
1: เราสามารถผลิตยาต้านโรคมะเร็งได้แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ราคาสูงนะ
1: ราคาสูงถ้านำเข้าจากต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: แต่นี่เราผลิตเองแล้วก็แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในประเทศของเราเองค่ะสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100เนี่ยก็ถือว่าเป็นยามะเร็งที่มุ่งเป้าตำรับที่ผลิตขึ้นในไทยครั้งแรกแหละโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อปีพุทธศักราช2568เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีนวัตกรรมไทยเมื่อ30มีนาคมที่ผ่านมานี้ค่ะ
0: ครับเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยจากพระกรุณาของพระองค์นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องอะไรรู้ไหมฮะ AI ครับ
1: ข่าวปลอม
0: ลามปามเลย
1: ลามปามค่ะ
0: นะครับนำภาพนำเสียงของบุคคลต่างๆรวมไปถึงบุคคลสำคัญอย่างสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นอย่างไรเรื่องที่ออกประกาศจากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชก็คือข้อมูลอันเป็นเท็จจากระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยปรากฏภาพแล้วก็เสียงตัดต่อด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์แบบ Deepfake เนี่ยนะครับโดยการเรียนพระรูปและการเรียนพระสุรเสียงของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกไปในทางทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าแพร่หลายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับทั้งนี้ในเบื้องต้นนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการตามกฎหมายแล้วครับพบข้อเท็จจริงว่าบางรายการมีต้นกำเนิดมาจากการกระทำภายนอกประเทศนะครับจึงยังไม่อาจจะปิดกั้นหรือว่าดำเนินการตามกฎหมายภายในประเทศได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: อย่างว่านะคะขบวนการพวกนี้เนี่ยอยู่ตามนอกประเทศทั้งนั้นเลยนะคะ
0: ครับ
1: ต้องระมัดระวังทาง

0: เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับบุคคลสำคัญหลายคนนะฮะเจอแบบนี้แล้วนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังในการเสพข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่าแชร์อย่ารีบเชื
1: ่
0: อนะฮะให้ดูความเป็นไปได้ความเหมาะความสมโดยเฉพาะเรื่องราวในเนื้อหาให้ฟังก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมีการเปิดการอบรมการประเมินคุณธรรมนะครับโดยเสนาธิการทหารบกเป็นประธานนะครับเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับในฐานะหัวหน้าคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือว่า ITA ของกองทัพบกนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกองทัพบกประจำปีงบประมาณ2569ครับวัตถุประสงค์ของการอบรมเนี่ยนะครับก็เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพบกได้รับทราบกรอบแนวทางในการประเมินหน่วยงานภาครัฐITA เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินซึ่งการอบรมในครั้งนี้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เป็นผู้บรรยายให้ความรู้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมหรือร่วมอบรมในครั้งนี้นะครับประกอบด้วยผู้แทนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการประเมินITA จากหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกครับ
1: ค่ะท่านก็กล่าวขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาบรรยายให้ความรู้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทางกองทัพบกนั้นให้ความสำคัญเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงในเรื่องของการพัฒนาหน่วยงานค่ะท่านก็เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยเนี่ยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานในการดำเนินงานของหน่วยตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นั้นกำหนดค่ะ
0: คร
1: ับมีความโปร่งใสนะคะเพื่อสามารถตรวจสอบได้นั่นเองค่ะตามแนวทางของรัฐเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะทางด้านของพลโทธวัชชัยตั้งพิทักษ์กุลท่านรองเสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ยังได้ต้อนรับบุคคลสำคัญนะคะนั่นคือพลอากาศจัตวาวาจิราแซมพัฒจายาโคดี้ซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารศรีลังกาประจำประเทศไทยเขาเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวในการเข้ารับโอกาสในโอกาสเข้ารับตำแหน่งค่ะยังเป็นทางการนะคะท่านรองเสนาธิการทหารบกท่านก็กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันว่าได้ชื่นชมขีดความสามารถของกองทัพศรีลังกาในการฝึกประสบการณ์การรบจริงด้วยซึ่งก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นศูนย์ฝึกที่ดีที่สุดในโลกค่ะนอกจากนี้นะคะไทยกับศรีลังกาก็ร่วมมือกันในระดับทวิภาคีไม่ว่าจะเป็นการฝึกร่วมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาด้านความรู้ของผู้เชี่ยวชาญระหว่างกันและกันแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทัพบกเราก็สนับสนุนที่นั่งในเรื่องของการศึกษานะคะในหลักสูตรเสนาธิการทหารบกให้กับกองทัพบกศรีลังกาเป็นประจำทุกปีด้วยค่ะ
0: ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาอย่างยาวนานถึง71ปีแล้วครับ
1: ค่ะ
0: โดยได้ดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ครับอีกทั้งยังมีความใกล้ชิดทางศาสนาและวัฒนธรรมการเข้าเยี่ยมคำนับและการหารือข้าราชการในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและก็ขยายความร่วมมือทางทหารในอนาคตต่อไปนะครับ
1: ค่ะเรามีวัฒนธรรมมีอะไรคล้ายๆกัน
0: ใช่ครับ
1: นับถือศาสนาเดียวกัน
0: พระพุทธศาสนา
1: ใช่ค่ะ
0: สงฆ์ไทยเป็นบวชที่ศรีลังกาพระสงฆ์ที่ศรีลังกามาอยู่ไทยก็เยอะ
1: ค่ะนักเรียนทหารมาเรียนที่ไทยก็มีนะคะนักเรียนทหารไทยไปที่ศรีลังกาก็ไปดูงานมีบ้างค่ะ
0: ครับ
1: กองทัพบกเนี่ยนอกจากในเรื่องของความมั่นคงค่ะคุณสุธีไปช่วยในเรื่องของการมอบวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารด้วยนะ
0: ค
1: ่ะท่านพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นำคณะผู้บังคับบัญชาจากหลายหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่1นะคะไม่ว่าจะเป็นกองทัพน้อยที่1มณฑลทหารบกที่11เนี่ยลงพื้นที่ไปที่เคหะบางซื่อถนนประชาราษฎร์สาย1ไปมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการจำหน่ายอาหารปรุงสุก20บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชน20บาทเท่านั้นเองคุณสุธี
0: คร
1: ับ ค่ะแล้วก็น่าทานด้วยนะคะก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนท่านยังพูดคุยให้กำลังใจอีกด้วยค่ะ
0: ครับก็เท่ากับว่าช่วยลดต้นทุนให้กับพ่อค้าแม่ขาย นะครับด้วยการนำวัตถุดิบเนี่ยไปมอบให้นะครับในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1พร้อมด้วยคณะมูลนิธิเยาวชนกองทัพภาคที่1ก็ได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการหญิงบ้านราชาวดีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อช่วยสนับสนุนในการบริหารจัดการสวัสดิการต่างๆแล้วก็ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันให้กับน้องๆในสถาน

0: คุ้มครองการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดังกล่าวนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะอย่างเช่นบ้านราชาวดีนี้ทางกรมกิจการพลเรือนทหารบกเราก็ไปจัดกิจกรรมบ่อยนะคะคุณสุธี
0: ใช่ครับ
1: ค่ะห้วงของวันเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองนะคะไปดูแลไปช่วยเหลือกันค่ะที่ภาคเหนือหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านนาหวายอสมหรือว่าอาสาสมัครบ้านนาหวายผู้นำชุมชนเขามีการจัดกิจกรรม Army Delivery ค่ะลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงค่ะในพื้นที่บ้านนาหวายตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยแล้วสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันค่ะ
0: นี่คือน้ำใจไทยนะครับที่มีให้กันตลอดมาสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีไปทางด้านกองทัพภาคที่4ครับรองแม่ทัพภาคที่4ได้มอบเงินสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าลงพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบ้านโคศิลาตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาครับมอบเงินสนับสนุนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาบังบาติกสำหรับจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ในการแปรรูปแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นเช่นผ้าบาติกผ้ามัดย้อมแล้วก็ผ้าลายอีโคพรินต์นะครับให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดมุ่งเน้นการสร้างรายได้เสริมแล้วก็ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงทางอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ค่ะคุณสุธีคะผ้าบาติกเนี่ยสวยมากเลยนะเป็นผ้าทางภาคใต้นั่นเองนะคะสวยงามนะคะสำหรับสาวใต้ใส่แล้วสวยงามจริงๆเลยค่ะผ
0: ้
1: าไทยเราเอามาดูในเรื่องของน้องๆทหารใหม่กันบ้างนี่ก็1สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับน้องๆทหารกองประจำการผลัดที่1ปี2569เนี่ยเข้ามาประจำกรมกองค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของกองทัพภาคที่3นำโดยพลตรีไมตรีชูปรีชาท่านรองแม่ทัพภาคที่3ท่านไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆด้วยที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านนั่นเองค่ะท่านรองแม่ทัพภาคที่3ท่านก็พูดคุยอย่างเป็นกันเองนะคะมีความใกล้ชิดกับน้องๆ นะคะเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้น้องๆเนี่ยที่อยู่กำลังปรับตัวอยู่ในขณะนี้จากพลเรือนมาเป็นทหารอย่างเต็มตัวได้มีกำลังใจในการรับใช้ชาติภูมิใจปฏิบัติตามระเบียบวินัยทุกขั้นตอนเนี่ยเน้นย้ำว่าตามมาตรฐานของกองทัพบกดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจได้เลยว่ากองทัพบกเราจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีค่ะ
0: ที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่210ค่ายพระยอดเมืองขวางตำบลกุรุคุอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมก็ได้เริ่มฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้กับน้องทหารใหม่นะครับการฝึกนั้นก็ฝึกค่อยเป็นค่อยไปจากบ่อไปหาหนักแล้วก็ครูฝึกทุกนายก็จะค่อยๆช่วยการดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดเพื่อให้น้องๆได้มีพัฒนาการศักยภาพทางร่างกายให้แข็งแรงมีความสมาร์ทแล้วก็ดูดีในแบบฉบับของทหารอาชีพครับ
1: ค่ะส่วนหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เขามีการจัดกิจกรรมให้น้องๆได้ฝึกเรื่องของนันทนาการด้วยค่ะคุณสุธีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลอดตะข่ายสนุกนะมีเล่นแป้งด้วยนะที่เห็นเนี่ยค่ะมีเหยียบลูกโป่งมีเกมทีมสร้างสรรค์สามัคคีใส่ขวดเล่นเต้นดนตรีคือเป็นการฝึกใช้สมองฝ
0: ึ
1: กความสามัคคีเพื่อให้น้องๆเนี่ยผ่อนคลายเพื่อที่จะได้เข้ารับการฝึกอย่างเข้มข้นในระดับต่อไปนั่นเองช่วงท้ายเนี่ยทางหน่วยก็มีแจกไอติมด้วยนะร้อนๆแล้วก็ร้อนๆแบบนี้นะต้องทานไอติมกับคุณสุธีแล้วก็ยังมีสปอนเซอร์ให้น้องๆได้ดื่มบรรยากาศสนุกสนานมากค่ะ
0: กองทัพต้องเดินด้วยท้องครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ใส่ใจคุณภาพชีวิตของน้องๆทหารใหม่นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มื้อจัดทำมื้ออาหารสุดพิเศษนะฮะจัดสรรเมนูรสชาติเยี่ยมนะครับพร้อมคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงพร้อมกับรับการฝึกนะครับข้าวสวยร้อนๆกับเมนูข้าวพวกผัดพริกแกงอะไรเงี้ยนะน้องก็บอกแม่อร่อยเหลือเกินอร่อยกว่าที่บ้าน
1: มีหลายเมนูเห็นมีปีกไก่ต้มน้ำปลาด้วยโปรตีนเน้นๆเรายังชอบทานเลยนะคะแดงโมฉ่ำๆนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของทางกองทัพบกว่าในเรื่องของหลักโภชนาการเนี่ยต้องสะอาดมีประโยชน์มีปริมาณเพียงพอค่ะส่วนหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ก็จัดการเรียนรู้ในเรื่องของการฝึกทักษะการกวาดล้างทุ่นระเบิดให้กับน้องๆด้วยเข้ามาปุ๊บได้เรียนปั๊บเลยนะคะถือว่าโชคดีแล้วก็เป็นภารกิจสำคัญของทางกองทัพบกด้วยค่ะ
0: โดยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17ค่ายขุนจอมธรรมจังหวัดพะเยา ก็มีพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่มีคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการของหน่วยร่วมต้อนรับน้องทหารใหม่อย่างอบอุ่นเช่นเดียวกันครับพบปะให้กำลังใจคร
1: ับ ค่ะส่วนกรมทหารราบที่29เนี่ยก็ให้น้องๆใช้มือถือได้แล้วนะคะโอ้เดี๋ยวนี้อาทิตย์เดียวเขาปล่อยให้โทรหาที่บ้านได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้กับน้องๆนะคะที่บ้านก็เป็นห่วงน้องๆก็เป็นห่วงที่บ้านได้คุยได้วิดีโอคอลกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราให้ใช้เป็นระยะเวลาค่ะ
0: ครับส่วนเรื่องของยาบ้าก็ยังคงจับทุกวันนะฮะกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารมาที่4หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพจัดกำลังชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนในตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปตรวจพบนะครับบุคคลผู้ต้องสงสัยที่ขับรถยนต์เข้ามาเนี่ยนะครับบอกให้หยุดไม่ยอมหยุดพยายามขับรถหลบหนีไปสุดท้ายก็ไปพบกระบะคันดังกล่าวจอดทิ้งไว้ที่ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่บ้านลานนะครับคนขับอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปทีนี้ตรวจสอบแล้วเป็นยังไงไปเจอยาบ้าถึง 1,270,000 เม็ดเลยจำนวน11เป้ด้วยกันครับแล้วก็โทรศัพท
1: ์
0: ยังมีโนเกียอยู่นะโทรศัพท์มือถือโนเกีย1เครื่องแล้วก็รถยนต์กระบะติดคอกนะครับยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไฮลักวีโก้จำนวน1คัน
1: ค่ะวันนี้ยังเป็นวันกาชาดสากลด้วยนะคะที่ทั่วโลกเลยจะได้ร่วมรำลึกถึงอังรีดูนังชาวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะผู้ก่อตั้งกาชาดสากลแล้วก็นำมาซึ่งการพัฒนาเป็นสภากาชาดไทยค่ะ
0: ครับเอาล่ะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจกันเช้าวันนี้วันศุกร์ขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันนี่คือกองทบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
3: คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์
4: Presented by
5: Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดในรูปแบบผงชงลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัลบูโรนคอลลาเจนดูดซึมง่าย
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808009 081808009
10: 808-8009ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: างวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยังต้องติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้ด้านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นัดแถลงข่าวประเด็นพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านติดตามพร้อมประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้ยังคงอยู่ที่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ขณะที่เวลา 9:30 นนายกรจาติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่พรรคประชาธิปัตย์ 10:30 นพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้สัมภาษณ์ในประเด็นความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและการค้ามนุษย์ 13:30 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยและข้อความแจ้งเตือนภัยสำหรับขอเตือนภัย 13:30 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเป็นประธานประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภคที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเขตหลัก4ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าด้วยสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้ขอให้คนไทยที่พำนักอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนอาทิเมืองคูฟเบลโกรอดและลอสตอฟออนดอนซึ่งเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกได้ที่หมายเลขบวก 7-495-109-1199และหมายเลขฉุกเฉินบวก 7-985-853-8456
5: ใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าว
1: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลม

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะอาหารไทยเป็นอาหารที่มีเครื่องปรุงหลายชนิดเครื่องปรุงบางชนิดเป็นใบไม้เช่นผักชีฝรั่งใบสะระแหน่ใบยะนางเป็นต้นอาหารที่มีชื่อว่าซุปหน่อไม้จะมีใบยะนางเป็นเครื่องปรุงชนิดหนึ่งใบยะนางหรือยะนางเป็นชื่อเถาวัลย์ชนิดหนึ่งใช้ใบต้มกับหน่อไม้เพื่อให้หน่อไม้หายรสคืนและรากใช้ทำยาเถาของยะนางยังใช้สารหรือถักทำภาชนะได้เรียกว่าเถายะนางวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ายะนางแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไป

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: น้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สังฆราชกระจายออนไลน์และองค์การอนามัยโลกระบุการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตายังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ทั่วโลกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ช่วยลดกลิ่นป

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
2: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเตือนอย่าหลงเชื่อข้อมูลอันเป็นเท็จหลังพบการเผยแพร่ภาพและเสียงตัดต่อด้วยเทคโนโลยี AI แบบดีเฟกต์เรียนแบบพระรูปและพระสุรเสียงของสมเด็จพระสังฆราชแพร่กระจายในสื่อสังคมออนไลน์ประสานเร่งดำเนินการทางกฎหมายคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จประกาศเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จจากระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยปรากฏภาพและเสียงตัดต่อด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์แบบ Deepfake โดยการเรียนพระรูปและการเรียนพระสุรเสียงของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกไปในทางทุจริตและเพื่อแสวงประโยชน์ทางการค้าแพร่หลายที่ยิ่งขึ้นซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งนี้ในเบื้องต้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานฐานุการสมเด็จพระสังฆราชประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการตามกฎหมายแล้วโดยพบข้อเท็จจริงว่าบางรายการนั้นมีต้นกำเนิดจากการกระทำนอกประเทศจึงยังไม่อาจปิดกั้นหรือดำเนินการตามกฎหมายภายในประเทศได้อย่างทันท่วงทีอันหนึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจะได้ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลโดยดำเนินการทางกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยเร็วจึงขอประกาศให้สาธารณชนทราบว่าไม่พึงเชื่อข้อมูลรูปเสียงคำกล่าวและข่าวอันเนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชที่มิได้เป็นการเผยแพร่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชและวันราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยเด็ดขาดเพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อของภัยทางเทคโนโลยีที่กำลังแพร่หลายในปัจจุบันจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นเนื่องด้วยมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่ 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นโปรดแต่งกายสุภาพชุดไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้าถุงองค์การอนามัยโลกระบุการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตายังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ทั่วโลกและหน้าต่างโลกติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสซานตาบนเรือสำราญยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ทั่วโลกและแตกต่างจากการระบาดของโควิด-19 เมื่อ6ปีก่อนเพราะไวรัสซานตาจะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นอิหร่านกับสหรัฐยิงโจมตีเรือของแต่ละฝ่ายตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ผู้นำสหรัฐยืนยันข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปสหรัฐขอให้ประเทศต่างๆสนับสนุนร่างมติของสหประชาชาติที่เรียกร้องให้อิหร่านหยุดโจมตีและวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซแต่บรรดานักการทูตเชื่อว่าจีนและรัสเซียจะวีโต้หรือใช้สิทธิยับยั้งร่างมติดังกล่าวศาลการค้าของสหรัฐมีคำตัดสินคัดค้านมาตรการภาษีนำเข้าทั่วโลก 10% ล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเห็นว่าการเก็บภาษีแบบครอบคลุมทั้งหมดไม่มีความชอบธรรมทางกฎหมายภายใต้กฎหมายการค้าที่ออกในช่วงทศวรรษที่1970พายุรุนแรงในสหรัฐก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดอย่างน้อย3ลูกพัดถล่มหลายเมืองของรัฐมิสซิสซิปปีส่งผลให้บ้านเรือนราว500หลังพังเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ17คนนิธาเตี้ยเนตรายงานค่ะ
5: ถ้าเมื่อยจะยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: แบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
12: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
13: เสาร์อาทิตย์นี้แม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดต้องปล่อยให้ลูกอยู่บ้านกับพ่อตามลำพังเฮ้ยเป็นห่วงจังทำไงดีเนี่ย
14: โอ้โหงานเข้าแล้วสิครับคุณผู้ฟังครับผมเชฟเชิญยิ้มนะครับอยากจะถามคุณผู้ฟังเหลือเกินนะครับว่าจะทำอย่างไรดีนะครับเมื่อคุณพ่อหล่อๆอย่างเราเนี่ยต้องรับหน้าที่ดูแลลูกคนเดียวตอนที่คุณแม่ไม่อยู่แต่ว่าอย่ากังวลไปเลยครับไปฟังคุณพ่อกฤตโพธิปิตินะครับคุณพ่อคนเก่งของน้องกัดและน้องแก๊งและสามีแสนดีของคุณท็อปดารณีนุชแล้วคุณจะรู้ว่าพ่อทำได้
15: สวัสดีครับผมกฤตโพธิปิติตอนนี้ผมมีอาชีพก็คือเป็นพ่อบ้านครับคอยดูแลบ้านและดูแลคนในครอบครัวได้ปรึกษากันคุณท็อปเลยบอกว่าให้อยู่บ้านเนี่ยดูแลลูก1คนเพราะว่าเผื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกจะได้หันมาคุยกับใครได้สักคนนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าหายไปกันหมดเรื่องการดูแลลูกเนี่ยฮะผมก็จะเป็นเมนหลักคือ

0: ตื่นตั้งแต่ 5:00 น. อย่างวันไหนลูกเสือเราก็จะดูผ้าพันคอเขาเป็นยังไงบ้างบางทีก็ต้องจัดระเบียบให้เขาอะไรอย่างเงี้ยพอส่งลูกเสร็จบางวันก็อาหารหมดเราก็ไปจ่ายกับข้าวในฐานะที่ผมเป็นพ่อบ้านเนี่ยนะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยมา13ปีนะฮะศักดิ์ศรีของผมหรือใครคิดว่ามีศักดิ์ศรีนะฮะขอให้ลดตรงนี้ลงไปแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวให้เวลากับลูกเยอะแล้วคุณจะมีผลิตผลที่สวยงามที่สุดครับ
1: ฟังแล้วน่าภูมิใจมากเลยนะครับเนี่ยที่พ่อก็สามารถดูแลแทนแม่ได้ขนาดนี้แถมยังได้มีโอกาสใกล้ชิดลูกเป็นพิเศษอีกด้วยถึงแม่ไม่อยู่พ่อสุดหล่อก็สามารถดูแลลูกๆได้คอนเฟิร์มครับ
2: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
3: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วคมอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่16ความรุนแรง
2: เออต่อเมื่อคืนเห็นข่าวรถที่พุ่งชนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่กำลังทำงานอยู่หรือเปล่าหูยน่ากลัวมากเลยเห็นเต็มๆเลยนะดีนะเนี่ยลูกพี่เข้านอนเร็วไม่อยากให้เห็นภาพพวกนี้หรอกรุนแรงมากเลยนะ
3: จริงด้วยพี่เมื่อเช้าออฟฟิศเราก็คุยกันแต่เรื่องนี้แหละพวกที่ไม่ได้ดูทีวีก็เลยเข้าไปดูซ้ำทางอินเทอร์เน็ตผมพลอยได้ดูไปหลายรอบจนมึนหัวเลยเนี่ย
2: ฮะดูทางเน็ตได้ด้วยเหรอ
3: โหเชื่ออีกแล้วเจ๊เดี๋ยวนี้อยากดูอะไรเขาก็เข้าอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยครับจะดูกี่ร้อยรอบก็ดูไปอยากจะเอารุนแรงสะใจแบบไหนล่ะระเบิดตึกจลาจลคนตีกันมีให้ดูทั้งนั้น
2: อย่าง
3: น
2: ี้เด็กก็เข้าไปดูได้นะสิ
3: แถมโหลดมาดูได้หลายรอบด้วยนะพี
2: ่โอ้ยดูครั้งเดียวฉันยังจำติดตาเลยแล้วเด็กๆจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: มีการศึกษาการเติบโตของเด็กอเมริกันกว่าพันคนเป็นเวลานานกว่า10ปีเพื่อดูว่าสื่อมีผลกระทบอย่างไรกับเด็กพบว่าตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึงอายุ18เด็กอเมริกันจะได้ชมภาพเลียนแบบฆาตกรรมถึง 16,000 ช็อตและภาพความรุนแรงถึง 200,000 ช็อตทั้งจากโทรทัศน์และเกมคอมพิวเตอร์งานวิจัยบอกว่าสื่อที่รุนแรงอาจกระตุ้นพฤติกรรมก้าวร้าวและต่อต้านสังคมทำให้เด็กรู้สึกเฉยๆต่อความรุนแรงทั้งยังตอกย้ำให้เด็กรู้สึกว่ากำลังอยู่ในโลกที่มีแต่ความป่าเถื่อนและอันตรายโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า8ขวบซึ่งยังไม่
4: เอาฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
11: วันนี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยลดค่าของชีพพาณิชย์ผนึกมหาดไทยไปรษณีย์ไทยกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% ตั้งเป้าช่วยประชาชนกว่า4ล้านคนคุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าวันนี้โครงการไทยช่วยไทยออกจำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกวันศุกร์ร่วมกับห้างค้าปลีกค้าส่งและผู้ผลิตสินค้าที่นำสินค้าเฮาส์แบรนด์สินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับไปรษณีย์ขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศกว่า940แห่งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้นตั้งเป้าประชาชน4ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวขณะเดียวกันที่ทำการไปรษณีย์ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าเชื่อมโยงทั้งจำหน่ายค้าปลีกค้าส่งกระจายผ่านรถพุ่มพวงครอบคลุม 1,000 ตลาดท้องถิ่นทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการมีมากกว่า15รายการจากผู้ประกอบการ12รายครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันนอกจากนี้จุดจำหน่ายที่ว่าการอำเภอและไปรษณีย์ประชาชนยังสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ผ่านทางห้างชั้นนำไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลฟู้ดแลนด์เดอะมอลและ 7-Eleven รวมห้างค้าปลีกท้องถิ่นอีกกว่า800สาขาทั่วประเทศรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Shopee Lazada TikTok Grab และ LINEMAN ก็จำหน่ายสินค้าในราคาเดียวกันกับหน้าร้านเพื่อความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: ข้อมูลสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเลือดข้นเกิดจากการกินน้ำน้อยจริงหรือไม่ไปติดตามกันค่ะ
13: ข้อมูลสุขภาพ
11: ภาวะเลือดข้นคือภาวะที่เลือดมีความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงสูงผิดปกติส่งผลให้เลือดมีความหนืดไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ยากกว่าปกติและเสี่ยงเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามอวัยวะต่างๆหรือโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงภาวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือดในร่างกายการดื่มน้ำน้อยทำให้เกิดภาวะเลือดข้นนั้นไม่จริงเนื่องจากภาวะเลือดข้นเกิดจากการสร้างเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติแม้ในภาวะที่ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรุนแรงอาจทำให้เลือดข้นขึ้นกว่าปกติได้แต่การดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวจะไม่เกิดภาวะขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรุนแรงปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับคนปกติร่างกายจะมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลได้เป็นอย่างดีหากดื่มน้ำอย่างน้อย500-600 ซีซีและไม่เกิน 3-4 ลิตรต่อวันร่างกายก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติจึงไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องการดื่มน้ำจนเกินไปแนะนำให้ดื่มน้ำวันละ 1-2 ลิตรต่อวันซึ่งข้อแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดื่มน้ำมีดังนี้หากรู้สึกกระหายน้ำแสดงว่าร่างกายขาดน้ำควรดื่มน้ำเพื่อเติมน้ำให้กับร่างกายหากมีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ออกจากร่างกายมากกว่าปกติควรได้รับการชดเชยทั้งน้ำและเกลือแร่เพื่อให้ชดเชยกับปริมาณน้ำที่สูญเสียไปปริมาณ
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสาร ส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัตเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะบ้านที่อยู่อาศัยของเรานอกจากจะมีการจัดสวนปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามน่ามองน่าดูแล้วยังมีการทำรั้วรอบบ้านอีกอาจจะเป็นรั้วเตี้ยๆหรือรั้วสูงๆรั้วหมายถึงเครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านเป็นต้นมักทำด้วยต้นไผ่ต้นไม้ขนาดเล็กหรือสังกะสีเป็นต้นซึ่งทำให้เกิดความสวยงามการทำรั้วรอบบ้านนอกจากจะเป็นการบอกเขตของบ้านแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาในบ้านของเราอีกด้วยวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ารั้วแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดี

0: อยากเป็นหัวหน้าพ่ออยากเป็นใครก็ได้ในออฟฟิศพ่อ
1: ทำไมลูกคุณถึงอยากเป็นคนพวกเนี้ยล่ะก็เพราะว่าคุณเกรงใจคนพวกเนี้ยมากกว่าลูกเมียตัวเองเวลาที่คุณสูบบุหรี่ไงเกรงใจลูกเมียบ้างบ้านต้องปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมก็ยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
3: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
2: แม่ไปเชียงใหม่กับเพื่อนมีของฝากกลับมาเยอะแยะ
3: นี่ลูกมากินแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูยอเร็ว
2: พ่อไปเมืองจีนกับเพื่อนก็มีของฝากให้หนูไม่เคยขาด
4: เห็นบ่นว่าเบื่อตุ๊กตาหมีแพนด้าคราวนี้พ่อเลยซื้อเสื้อลายแพนด้ามาฝาก
2: พ่อกับแม่มีของฝากให้หนูทุกครั้งแต่ไม่เคยมีเวลามาฝากหนูบ้างเลย
5: ความสุขง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่มีเวลาให้คนในครอบครัวร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส
6: 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: อาเจ๊กุหลับหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
1: นั่นสิร้านย้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบดูซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
0: ไม่ต้องถามอาหนงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
1: นงจอดทอนเล็บ
2: ลาใจสับโยเกิดอะไรล่ะใจ
1: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
2: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
0: เป็นใครอะอาหนง
2: ก็ไอ้พุทธไง
1: ไงว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันเป็นพ่อครัวมาด้วยเขาบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
0: แล้วไปอยู่ลังยายอ้อยไล่ยังไงอ่ะ
3: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเลยติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
1: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของที่ดีไม่เห็นจะแนะนำคนเกิดเองบ้างเลย
3: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดออดบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
0: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลีลี
2: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีเลยเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้เริ่มชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
1: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
4: เหรอเรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียบซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม 94.5 MHz

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
3: 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยนายกบอกกัมพูชาควรเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศส่วนการหารือ3ฝ่ายไม่ได้มีข้อยุติใดๆยังต้องพยายามหาแนวทางเดินหน้าไปด้วยกันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: ศิหศักดิ์ระบุนายกแจงกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศเตรียมคุยปรักสุคนพิจารณาการส่งอุปทูตกลับไปประจำการสถานทูตของแต่ละฝ่ายแต่เรื่องนี้ยังมีขั้นตอนต้องดำเนินการคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกัมพูชาและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่ามาจากการประสานงานของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาได้มาพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกในการพูดคุยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้พยายามเสนอมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาและเห็นว่าควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศที่จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยในการหารือแสวงหาความร่วมมือในบางเครื่องที่ทำร่วมกันได้ก็ได้มีการหารือกันโดยเฉพาะการปราบปรามสแกมเมอร์และยังเห็นว่าควรต้องมีการติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาและตามที่ที่ประชุม3ฝ่ายได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง2ฝ่ายมาพูดคุยกันโดยเร็วนั้นมองว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือจำเป็นต้องมีการติดต่อกันให้ได้โดยตรงสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญคือการส่งอุปทูตกลับไปประจำการสถานทูตของแต่ละฝ่ายซึ่งเรื่องนี้ยังมีขั้นตอนต้องดำเนินการนายศิหศักดิ์ย้ำว่าการหารือยังไม่ได้ข้อยุติใดๆและพยายามหาแนวทางเดินหน้าไปด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายการหารือที่เกิดขึ้นถือเป็นจุดเริ่มต้นอาจจะไม่ได้แก้ไขโดยง่ายแต่คิดว่าการพูดคุยน่าจะดีกว่าการปะทะและใช้ความรุนแรงต่อกันยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
2: ภัยยาเสพติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวเมื่อยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดถูกสกัดกั้นได้ก่อนทะลุเข้าพื้นที่ชั้นในสะท้อนบทบาททหารที่ช่วยปกป้องความปลอดภัยของประชาชนติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือยังคงเข้มข้นหลังเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจพบความเคลื่อนไหวของขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายระหว่างเข้าตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยได้พยายามหลบหนีก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้และกำลังพลปลอดภัยทุกนายจากการตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าจำนวนมากถึง4ล้านเม็ดถูกบรรจุในกระสอบดัดแปลงเตรียมลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในซึ่งหากยาเสพติดล็อตนี้หลุดรอดเข้าสู่ชุมชนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงและการทำลายอนาคตของเยาวชนการสกัดกั้นในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการหยุดยั้งปัญหาตั้งแต่ต้นทางลดการแพร่กระจายของยาเสพติดและช่วยปกป้องสังคมไม่ให้เผชิญกับผลกระทบในวงกว้างหลังเกิดเหตุได้มีการเข้าตรวจสอบในพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมส่งมอบของกลางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ผลการดำเนินงานตลอดช่วงที่ผ่านมาสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องยึดยาบ้าได้แล้วมากกว่า177ล้านเม็ดสะท้อนถึงความพยายามในการลดภัยคุกคามที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: แล้วจะมาถามผมทำไมด
1: ิ
0: ไม่กินเส้นนะไม่กินเส้นโอ้ไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้นไปถามพ่อใหญ่ด้วยนะนะมากินเส้นกันนะโอ้น่ารักทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะยกลูกแมวให้เป็นรางวัลคนละตัว

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
4: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
5: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมิขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายนะคนเขาจะสมเพศเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำ

ุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการศัลยกรรมศัลยกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับถ้านึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
1: พูดตรงๆเลยนะ
2: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี้
1: นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
0: คุณดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากคนดื่มทุกครั้ง
1: อย่าคิดมากดื่มเหอะ
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาชญากรสาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: กงเกวียนกำเกวียนหรือกงกำกงเกวียนเกวียนเป็นพาหนะที่คนไทยแต่ก่อนนิยมใช้กงเกวียนคือวงรอบของล้อเกวียนส่วนกำเกวียนกำเขียนกอไก่สระอำคือซี่ล้อซึ่งตรงกลางมีดุมที่มีรูสำหรับสอดเพลาเป็นแกนยึดล้อทั้งสองข้างเมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใดกำเกวียนก็หมุนตามไปทางนั้นในภาษาไทยมีสำนวนเปรียบเทียบว่ากงเกวียนกำเกวียนหมายถึงการกระทำใดๆที่มีผลต่อผู้กระทำนั้นๆเช่นเขาทำบาปมาตลอดชีวิตจึงต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้นี่แหละกงเกวียนกำเกวียนสำนวนนี้มักใช้กันผิดๆว่ากงเกวียนกำเกวียนคำว่ากำเขียนกอไก่รอหันมอม้าเพราะเข้าใจว่ากำในสำนวนนี้คือกำซึ่งแปลว่าการกระทำบางก็ใช้คำผิดและยังลำดับคำผิดเป็นกงกำกงเกวียนก็มีที่ถูกต้องคือกงเกวียนกำเกวียนจำง่ายๆว่ากงของเกวียนและกำของเกวียน
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่www.royin.go.th
6: 94.5 MHz

0: ทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และตำรวจทางหลวงล้อมจับต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง110รายสักครู่กลับมาตามค่ะ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กผุ่งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
1: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้องว้าว
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
6: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนโดยในปีนี้มีประเทศสมาชิก11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกและร่วมประชุมครั้งแรกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูฟิลิปปินส์ปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานของอาเซียนกล่าวเปิดประชุมว่าถือว่าเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือและความมั่งคั่งของภูมิภาคท่ามกลางความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงผู้นำอาเซียนได้แสดงถึงความพร้อมในการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆรวมไปถึงผลครบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะมีผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะแขกของประธานอาเซียนเข้าร่วมโดยในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีต่อเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งด้วยอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้เชื่อว่าจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนยังคงต้องคงเป็นความเอกภาพปรับตัวได้และมองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันและการสร้างความร่วมมือในการรับมือความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำการดูแลคุ้มครองประชาชนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยในหลายพันคนกลับประเทศพร้อมชื่นชมสิงคโปร์ในการช่วยเหลืออพยพพลเมืองอาเซียนประเทศอื่นๆซึ่งถือเป็นตัวอย่างของความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการต่อด้วยการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: ตำรวจทางหลวงพิษณุโลกส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการไล่ล่าขบวนการขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลังพบรถกระบะขนคนเต็มคันวิ่งเป็นขบวนบนถนนสาย11พื้นที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกก่อนรถนำจะไหวตัวทันเห็นตำรวจแล้วกลับรถหนีทำให้รถขนแรงงาน10คันแตกกระจายเข้าป่าตำรวจทางหลวงร่วมกับตชด.31ฝ่ายปกครองกรมน.และหน่วยข่าวกลองกระจายกำลังปิดล้อมค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึงเช้าวันนี้สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาได้รวม110รายพร้อมจับผู้นำพาได้บางส่วนสอบสวนผู้นำพารับสารภาพว่ารับจ้างขนแรงงานจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปส่งที่พื้นที่ภาคกลางโดยใช้วิธีเปลี่ยนถ่ายรถในจังหวัดพิษณุโลกได้ค่าจ้างหัวละ 20,000 บาทแต่ถูกตำรวจสกัดจับเสียก่อน
8: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้น เป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้งสองทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์

0: จกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยได้ให้ความสำคัญนะครับกับการช่วยเหลือประชาชนและก็กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่รับผิดชอบเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2519โดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับแม่ทัพภาคที่1ท่านได้นำคณะผู้บูชานะครับของกองทัพภาคที่1กองทัพน้อยที่1และมณฑลฐานบกที่11ได้ลงพื้นที่เคหะบางซื่อนะครับกรุงเทพมหานครมอบวัตถุดิบนะครับสำหรับการประกอบอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านค้านะครับในโครงการจำหน่ายอาหารปรุงสุก20บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพณสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตรพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ประกอบการที่มีจิตอาสาช่วยเหลือคนในชุมชนเป็นการลดภาระค่าดำรงชีพในสภาวะการปัจจุบันด้วยนะครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะมูลนิธิมวลชนกองทัพภาคที่1ก็ได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการหญิงที่บ้านราชาวดีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนในการบริหารจัดการสวัสดิการต่างๆและร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันให้กับน้องๆในสถานคุ้มครองด้วยค่ะ
0: นะครับทั้งนี้นะครับกองทัพภาคที่1ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ค่ะไปที่กองกำลังผ่าเมืองกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะก็ได้ร่วมกับกองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพและชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3202ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวายดำเนินการมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยให้กับนายลืนจองคำม่านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านนาหวายเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนและที่สำคัญนะคะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวด้วยค่ะที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นนะอันนี้ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับที่เราจะได้นำมาคุยกันวันนี้นะครับนั่นก็คือหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ได้นำกำลังพลนะครับแล้วก็หมวดทหารพรานหญิงเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรวมพลังภาคีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอรามันสร้างสุขภาพอันนี้เป็นครั้งที่14นะครับประจำปี2519ณองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงามอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อร่วมแสดงความยินดีนะครับเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติแล้วก็ได้ร่วมสนับสนุนนะครับบทบาทสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชนระดับชุมชนครับ
1: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ยังได้ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มบริการแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีค่ะระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนนะคะในการร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็งมุ่งสู่ชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
0: นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับมีข่าวปลอมค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับล่าสุดก็มีข่าวบิดเบือนอีกแล้วนะครับเรื่องก็คือกัมพูชานะแจ้งขนมจีนเป็นอาหารพื้นบ้านเขมรโบราณซึ่งทางกระทรวงดีอีนะครับก็ได้ทำการตรวจสอบร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ยืนยันนะครับว่าเป็นข่าวบิดเบือนเนื่องจากเนื้อข่าวเนี่ยได้กล่าวอ้างว่าขนมจีนนะครับมีต้นกำเนิดมาจากกัมพูชาเพียงประเทศเดียวยังไม่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการรองรับอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะทั้งนี้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์อาหารชี้ว่าขนมจีนในไทยนะคะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มชาติพันธุ์มอญค่ะการศึกษาเชิงเปรียบเทียบก็พบว่าอาหารประเภทเส้นข้าวหมักเนี่ยมีปรากฏในหลายประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามและเมียนมาโดยมีความคล้ายคลึงกันค่ะทั้งด้านวัตถุดิบและเทคนิคการผลิตซึ่งสะท้อนลักษณะวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคนะคะที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในอดีตมากกว่าจะเป็นมรดกเฉพาะของชาติใดชาติหนึ่งค่ะ
0: ขณะที่กัมพูชานะครับก็มีอาหารพื้นบ้านนะครับชื่อว่านมบันจ๊อกนะครับอันนี้เป็นเส้นที่ทำมาจากข้าวหมักนะครับมีลักษณะแล้วก็กรรมวิธีนี่ใกล้เคียงกับขนมจีนของไท อาหารดังกล่าวนะครับเป็นที่แพร่หลายในชีวิตประจำวันของชาวกัมพูชาและถือเป็นอาหารสำคัญในบริบทวัฒนธรรมของประเทศ

0: แล้วก็ได้ยื่นเสนอนะครับนมบรรจบนะครับเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นต่อยูเนสโกแต่ข้อเสนอดังกล่าวนะครับก็ไม่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านการขึ้นทะเบียนต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วก็ไม่มีรายชื่อปรากฏนะครับอยู่ในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันทั้งนี้นะครับปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุให้ไม่ผ่านการพิจารณานั่นก็คือลักษณะของอาหารที่เข้าข่ายวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคซึ่งขาดความเฉพาะเจาะจงนะครับในเชิงเอกลักษณ์ของชาติเดียวครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงดีอีเนี่ยมีความห่วงใยประชาชนเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลซึ่งถ้าหากขาดความรู้เท่าทันนะคะส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมก็อาจจะทำให้เกิดการหลงเชื่อสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลและอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นแล้วก็ควรที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือว่าลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากพี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พบข่าวที่น่าสงสัยมีข้อมูลที่บิดเบือนสามารถที่จะแจ้งเบาะแสแล้วก็ตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่สายด่วน1111ต่อ8724ชั่วโมงนะคะก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้เลยค่ะ
0: นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์นะครับเรียกว่าวันศุกร์มีนัดตลาดนัดนะครับอันนี้เป็นวันศุกร์ตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพประชาชนนะครับสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์นะครับณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศภายใต้โครงการก็คือไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพซึ่งรัฐบาลนะครับได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกและก็ผู้ผลิตสินค้าจะได้นำสินค้าเฮ้าแบรนด์นะครับแบรนด์รองแล้วก็สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับมาลดราคาลดราคาสูงสุดถึง25-58% เลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ยังร่วมกับไปรษณีย์ไทยค่ะขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศด้วยนะคะรวมทั้งสิ้น946จุดด้วยกันเพื่อให้ประชาชนในชุมชนแล้วก็พื้นที่ห่างไกลเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นพร้อมกับตั้งเป้านะคะให้ประชาชนกว่า4ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวค่ะ
0: นะครับขณะเดียวกันนะครับที่ทำการไปรษณีย์ก็ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้านะครับก็คือเชื่อมโยงการจำหน่ายทั้งค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งรวมถึงการกระจายผ่านรถเร่นะครับหรือว่ารถพุ่มพวงอันนี้ครอบคลุมกว่า 1,000 ตลาดท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้สินค้าราคาประหยัดได้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงครับ
1: ค่ะมาดูกันนะคะว่าสินค้าที่เข้าร่วมโครงการมีอะไรบ้างนะคะสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะมีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย15รายการจากผู้ประกอบการ12รายนะคะก็จะมีครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นน้ำมันปาล์มตาดอกไม้ซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์ผงชูรสตาภูเขานะคะแล้วก็หอยลายกระป๋องตาพุ่มปุ้ยข้าวหอมปทุมบรรจุถุงขนาด5กิโลกรัมค่ะน้ำปลาตาปลาหมึกนะคะแล้วก็ปลากระป๋องตาซูเปอร์ซีเชฟนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้งบิ๊กแพ็คนะคะน้ำยาทำความสะอาดพื้นตามาจิกคลีนน้ำยาล้างจานตาซันไลนะคะแล้วก็รวมถึงแชมพูครีมนวดผมตาซันซิลซึ่งนำมาจำหน่ายในราคาลดลงสูงสุดนะคะอย่างที่คุณวิริศได้บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะนั่นก็คือ 25-58% เลยค่ะเมื่อเทียบกับราคาท้องตลาดค่ะ
0: นอกจากจุดจำหน่ายนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอแล้วก็ไปรษณีย์แล้วนะครับประชาชนก็ยังสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยอันนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำนะครับอาทิอย่างเช่นแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์แล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับรวมถึงห้างค้าปลีกท้องถิ่นนะครับกว่า800สาขาทั่วประเทศแล้วก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับอย่างเช่น Shopee นะครับ Lazada TikTok Grab แล้วก็ Line Manซึ่งจำหน่ายในราคาเดียวกันกับหน้าร้านอันนี้ก็เพื่อเพิ่มความสะดวกนะครับให้ประชาชนมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดห้างค้าส่งค้าปลีกนะคะผู้ประกอบการและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะกระจายสินค้าจำเป็น

0: ราคาประหยัดให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมจากการดำเนินโครงการนี้นะคะสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับนั่นก็คือการเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันขณะเดียวกันค่ะยังช่วยสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสินค้าชุมชนและ SMEs ซึ่งรัฐบาลค่ะก็จะเดินหน้าดูแลเศรษฐกิจฐานรากและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็มาติดตามข่าวสารต่อไปได้เลยครับ

0: 210ค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับ
1: ค่ะกองหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29นะคะก็ได้ดำเนินการสอนเสริมแล้วก็ติวข้อสอบให้กับน้องทหารกองประจำการด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใน10กองทัพบกนะคะอันเป็นการเปิดโอกาสให้กับกำลังพลได้พัฒนาความรู้ความสามารถและสามารถที่จะต่อยอดสู่การรับราชการทหารอาชีพในอนาคตด้วยค่ะ
0: นะครับทั้งนี้นะครับหน่วยได้ดำเนินการเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ส่งเสริมทัศนคติที่ดีนะครับต่อการศึกษาในเรื่องของสายอาชีพทหารให้กับกำลังพลที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็สนใจที่จะเข้ารับการคัดเลือกพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับด้านร่างกายให้มีความแข็งแรงเหมาะสมนะครับต่อการทดสอบแล้วก็การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของกองทัพบกต่อไปครับ
1: ค่ะและในช่วงนี้นะคะทางรายการของเราก็มีภาพบรรยากาศความรู้สึกของน้องๆทหารใหม่ค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะจากวันแรกที่ก้าวเข้ามาด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ความกังวลวันนี้นะคะน้องๆก็เริ่มที่จะเข้าใจคําว่าวินัยและความเป็นทีมค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ผมพลทหารวุฒิพรกมุตรหัส AC1 หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กองทหารราบที่8อยู่ที่นี่มา6วันแล้วครับสภาพการเป็นอยู่ดีมากครับการอาหารการกินที่นอนดีครับผมสมัครมา1ปีครับจบฟุตม .6 ครับมีความประสงค์ที่จะสอบใน10ครับเพื่อสารฝันตัวเองและให้ทำให้พ่อแม่ภูมิภาคภูมิใจครับ
3: สวัสดีครับผมพลทหารอดิศรศิริขันรหัสบาวู21ความเป็นอยู่ดีมากครับอาหารก็อร่อยครับสภาพจิตใจตอนนี้อยู่ได้ครับเพื่อนเยอะครับความประสงค์อยากสอบนักเรียนใน10เพื่อให้ครอบครัวและพ่อแม่ภูมิใจคร
4: ับสวัสดีครับผมพลทหารสหรัฐเตียงหนูรหัส B25 ครับผมอยู่ที่นี่มา6วันแล้วครับกับข้าวอร่อยครับเพื่อนฝูงมากมายครับรู้จักกันไปหมดครับผมสมัครทหารมา2ปีครับมีความประสงค์ที่อยากจะสอบนักเรียนใน10ครับส่วนคนทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมอยู่ที่นี่สบายดีครับผมครับ
1: ค่ะก็คนทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสบายดีเพื่อนฝูงเยอะนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของน้องค่ะหน่วยฝึกเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งกรุ๊ปไลน์ขึ้นใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้มีการส่งข่าวน้องว่าน้องฝึกยังไงบ้างแล้วก็สภาพของร่างกายน้องเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ติดตามข่าวสารกันได้นอกจากการดูแลน้องทหารใหม่ค่ะเรายังดูแลไปถึงครอบครัวของน้องๆด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยกองทัพภาคที่2ก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวของน้องทหารใหม่ค่ะลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจนนะคะเพื่อให้กำลังใจแล้วก็มอบความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัวโดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13จัดผู้แทนหน่วยลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนนะคะบ้านของน้องพลทหารชัยชนะกิณเริงค่ะทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569นี้เองนะคะที่บ้านดอนเขียวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะโดยทางหน่วยฝึกได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้นะคะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและที่สำคัญค่ะสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวระหว่างที่น้องพลทหารชัยชนะเนี่ยอยู่ในช่วงของการฝึกนั่นเองค่ะ
0: นะครับทั้งนี้นะครับหน่วยยังมีแผนให้ความช่วยเหลือระยะยาวนะครับโดยมีการเตรียมดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่นะครับให้กับครอบครัวของน้องพลทหารชัยชนะด้วยนะครับแล้วก็ได้เดินทางไปเข้าพบนะครับนายอมรวิทย์เปืองพ่องนะครับนายกเทศมนตรีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเพื่อประสานความร่วมมือแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับในการดำเนินการในโครงการดังกล่าวกองทัพบกนะครับก็พร้อมดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับครอบครัวกำลังพลเพื่อให้น้องทหารใหม่นะครับสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังแล้วก็ไร้ซึ่งความกังวลครับ
1: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของน้องๆเด็กๆเยาวชนในช่วงนี้กันบ้างซึ่งยังอยู่ในช่วงของปิดเทอมนะคะหลายพื้นที่เนี่ยหน่วยทหารได้มีการจัดกิจกรรมนะคะต่างๆขึ้นเพื่อให้น้องๆนะคะลูกหลานกำลังพลนะคะรวมไปถึงลูกหลานของชุมชนรอบค่ายเนี่ยได้เข้ามาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมค่ะซึ่งก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมทัศนศึกษานะคะเสริมสร้างทักษะทาง กีฬาฟุตบอลว่ายน้ำต่างๆค่ะล่าสุดกิจกรรมทัศนศึกษาของเยาวชนในพื้นที่กองทัพภาคที่2ก็ยังคงเต็มไปด้วยสาระแล้วก็ความประทับใจนะคะโดยมุ่งไปเน้นไปที่การสัมผัสวิถีแห่งภูมิปัญญาแล้วก็การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะพาน้องๆ นะคะไปสัมผัสภูมิปัญญาไทยและศาสตร์พระราชาที่จะ

0: วัดสกลนครสืบสานศิลป์แผ่นดินแม่ณบ้านบ่อเดือน5หลังจากนั้นนะคะน้องๆเองก็ไปถึงเนี่ยมีการเติมพลังกันด้วยนะคะด้วยอาหารนะคะที่ทางสืบสานศิลป์แผ่นดินแม่เนี่ยได้ต้อนรับน้องๆ นะคะคณะเยาวชนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือน5แล้วก็ไปเข้าชมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นะคะการศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งน้องๆเองค่ะก็ได้ลงมือทำการพิมพ์ลวดลายจากดอกไม้ใบไม้สีธรรมชาตินะคะโดยการทุบเพื่อให้สีจากพืชถ่ายทอดลงบนผ้าโดยตรงและที่สำคัญค่ะส่งเสริมกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพแล้วก็รักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ได้ค่ะ
1: นะครับจากนั้นนะครับคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งหนึ่งนะครับในจำนวนตั้งหมด6แห่งที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคซึ่งศูนย์แห่งนี้นะครับก่อตั้งเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2525ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่ทำการศึกษาทดลองแบบเบ็ดเสร็จนะครับทั้งการพัฒนาที่ดินการพัฒนาแหล่งน้ำการฟื้นฟูสภาพป่าการวางแผนปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การพัฒนาเกษตรแล้วก็การส่งเสริมอาชีพในครัวเรือนก็นำผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองนะครับไปสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็ทำหน้าที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเลยครับ
0: ค่ะโดยตัวน้องๆเองนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันดีเรียนรู้วิธีทหารพันดีเดินหน้าความมั่นคงทางอาหารที่มณฑลทหารบกที่29ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ช่วยให้น้องๆเนี่ยได้เห็นถึงบทบาทของพี่ๆทหารในฐานะผู้ผลิตและผู้ให้โดยการนำพื้นที่ว่างเปล่ามาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรการเก็บคัดเลือกเมล็ดพันธุ์แล้วก็การเลี้ยงสัตว์ค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รอบค่ายค่ะ
1: นะครับช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็การพักผ่อนนะครับปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยช่วงเวลาที่น้องๆรอคอยนะครับกับการพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับเพื่อร่วมพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับมาตลอดทั้งวันสร้างมิตรภาพและก็ความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นนะครับก่อนที่จะมีการเตรียมตัวนะครับสำหรับการเรียนรู้ในวันถัดไปกิจกรรมนะครับไม่เพียงแต่มอบความรู้นะครับแต่ก็ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาวชนซึ่งได้เห็นถึงความเรียกว่าความสำคัญนะครับของภูมิปัญญาไทยแล้วก็แนวคิดการพึ่งพาตนเองนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะก่อนที่จะพักกันนะคะก็คือทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้แจ้งเตือนสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งที่ได้มีการแผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนล่างคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะ
1: ก็ขอให้ประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวก็ระวังอันตรายนะครับจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับโดยหลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างหรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับเกษตรกรนะครับควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีกทั้งให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงครับ
0: ค่ะสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยนะคะก็มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวเรือเนี่ยก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและที่สำคัญนะคะทุกท่านอย่าลืมติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
2: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
3: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
2: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
3: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้น

0: ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
1: นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับช่วงคนดียังมีอยู่นะครับก็วันนี้เองนะครับผู้สื่อข่าวมีการรายงานนะครับว่าทางเพจของภูเก็ตไทม์ได้เผยแพร่นะครับเรื่องราวสุดประทับใจนะครับหลังจากที่เกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับรายหนึ่งก็มีอาการวูบนะครับหมดสติล้มลงกลางถนนบริเวณหน้าร้านคอชายเย็นกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตศีรษะก็กระแทกพื้นนะครับก็มีเลือดออกท่ามความตกใจนะครับของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงเกิดเหตุนะครับก็มีน้องนักเรียนชายคนหนึ่งนะครับซึ่งกำลังขายหมูปิ้งมาล่านะครับอยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็รีบเข้าช่วยเหลือทันทีนะครับได้ทำการปั๊มหัวใจแล้วก็ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วก็รถพยาบาลเข้าพื้นที่นะครับหลังจากนี้ก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เริ่มมีสัญญาณชีพนะครับสามารถที่จะตอบสนองได้ก็สร้างความโล่งใจนะครับให้กับผู้ที่พบเห็นในเหตุการณ์ครับ
2: ค่ะโดยเพจดังกล่าวนะคะได้มีการโพสต์ข้อความชื่นชมว่าชื่นชมนักเรียนกระทูวิทยาภูเก็ต CPR ช่วยชีวิตชาวต่างชาติระหว่างยืนขายหมาล่าอยู่ได้เห็นเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายรายหนึ่งเป็นลมหมดสติล้มลงหัวฟาดพื้นเลือดไหลไม่รอช้าจึงได้เข้าไปช่วยปั๊มหัวใจระหว่างรอรถพยาบาลมารับตัวรักษานั่นเองค่ะหลังจากเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความมีสติแล้วก็น้ำใจของน้องๆของน้องนักเรียนรายนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมนะคะขอให้น้องช่วยให้เขาปลอดภัยดีงามขอชื่นชมและจากการสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่าน้องคนนี้นะคะชื่อว่าน้องโจโจ้ซาเวลซึ่งเป็นนักเรียนลูกครึ่งโรงเรียนกระทูวิทยาจังหวัดภูเก็ตมีความขยันมากๆเลยค่ะหลังเลิกเรียนนะคะน้องก็จะมักออกมาขายหมูปิ้งหมาล่าเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษากระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นค่ะตัวน้องเองก็ได้เข้าไปตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยไม่ลังเลซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ต่างชื่นชมน้องค่ะว่าหากไม่ได้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเนี่ยนักท่องเที่ยวรายนี้นะคะก็อาจจะไม่สามารถที่จะรอดชีวิตได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันค่ะที่สะท้อนน้ำใจแล้วก็จิตอาสาของเยาวชนไทยได้อย่างน่าประทับใจเลยค่ะ
1: นะครับก็ในพื้นที่ FC ของเรา
2: คุณสุรศักดิ
1: ์นะครับที่ภูเก็ตด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผม
4: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ็นเพลงเพราะๆนะครับสบายๆนะครับก็ในสัปดาห์หน้านะครับกลางสัปดาห์ก็จะมีพระราชพิธีสำคัญนะครับเนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งในปีนี้นะครับตรงกับวันพุธที่13พฤษภาคม2569นะครับก็จะมีการจัดพระราชพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการนี้นะครับกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่านะครับก็มีการจัดเรือตรวจการนะครับท่า218จำนวน1ลำนะครับให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเส้นทางท่าเรือนะครับก็มีท่าเรือวัดอรุณท่าเรือวัดระฆังแล้วก็ท่าเรือท่าช้างอันนี้ให้บริการตั้งแต่เวลา6:30 น.เป็นต้นไปนะครับจนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จครับ
1: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของน้องทหารใหม่กันบ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะเราก็จะนำเรื่องราวของน้องทหารใหม่เนี่ยมาพูดคุยกันบ่อยนิดนึงนะคะเนื่องจากเป็นสัปดาห์แรกค่ะที่น้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในรั้วของกองทัพบกซึ่งตัวน้องเองนะคะก็จะมีในเรื่องของการปรับตัวจากพลเรือนสู่ทหารอาชีพถือว่าเป็นช่วงสำคัญก้าวแรกของน้องๆเลยค่ะไปที่หน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่23นะคะซึ่งได้ดำเนินการเริ่มทำการฝึกปรับพื้นฐานให้กับน้องๆทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569ในการฝึกท่าบุคคลเบื้องต้นนะคะก็คือเป็นท่าเคารพเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยสามารถได้ฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็ปฏิบัติได้จริงแล้วก็ถูกท่าแล้วก็เรียนรู้ในท่าพื้นฐานทางทหารซึ่งก็ถือว่าเป็นท่าพื้นฐานที่จะเป็นการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพนะคะให้กับน้องๆจากพลเรือนสู่การเป็นทหารที่สมบูรณ์แบบค่ะ
0: นะครับไปต่อที่โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางนะครับก็มีการจัดฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นนะครับด้วยวิธี CPR แล้วก็การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือว่า AED นะครับเพื่อให้ทันใหม่นะครับได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มทักษะความชำนาญมีความมั่นใจนะครับสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติมีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ทันเวลาโดยจัดอบรมที่หมวดพลเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่

0: เวทอีเลเว่นทุกสาขา
1: พรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทชี้รัฐบาลอ้างวิกฤตเกินจริงไม่เข้าเงื่อนไขเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
2: พรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับพรรคประชาชนเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลหลังเห็นว่าอาจไม่เข้าเงื่อนไขเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172นายกรจาติกกวนิษฐ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าขณะนี้ทั้งสองพรรคได้ร่วมลงชื่อครบตามเกณฑ์และเตรียมยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้ก่อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลที่รัฐบาลใช้ข้ออ้างทางวิกฤตราคาน้ำมันและการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่ถึงขั้นตอนต้องออกพ.ร.ก.เพราะสามารถใช้มาตรการอื่นได้อีกทั้งการแบ่งกู้เงินเป็น2ระยะปีนี้200,000 ล้านบาทและปีหน้าอีก200,000 ล้านบาทยิ่งสะท้อนว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนายกรยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านไม่ได้คัดค้านตัวโครงการแต่มีการกังวลต่อการใช้อำนาจพิเศษก่อหนี้เพิ่มเติมซึ่งอาจส่งผลกระทบวินัยการคลังและสร้างภาระต่อประเทศในระยะยาวพร้อมเตือนว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญรัฐบาลควรต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองนัทชัยหลิมพลอยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรและน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาสั้นๆเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองในช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบุรีและหนองบัวลำพูนอุดรราชธานีสกลนครนครสวรรค์ขอนแก่นอุทัยธานีสุพรรณบุรีชลบุรีกาญจนบุรีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาและสตูลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอแจ้งเตือนคนไทยในยูเครนระมัดระวังการเดินทางและเตรียมสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงมีต่อเนื่องคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศยูเครนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่ต่อเนื่องและมีการยกระดับผ่านการตอบโต้ทางถ้อยแถลงระหว่าง2ฝ่ายในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางรวมไปถึงติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศของทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารเอกสารสำคัญและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมกรณีต้องขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเคียฟได้อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เมืองไทยจะร้อนไปไหนถ้าจะร้อนขนาดนี้ต้องทานขนมเย็นๆหรือไอศกรีมคลายร้อนแต่ต้องทานในปริมาณที่จำกัดหากทานมากเกินไปเสี่ยงไขมันสะสมน้ำหนักตัวเพิ่มได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เข้า ายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
9: Beautiful Music
8: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทชี้รัฐบาลอ้างวิกฤตเกินจริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิ
9: และอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบ
9: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
8: อมแล้วชื่นใจ
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการ

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ชิมวิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมัทธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์
2: ใช่ค่ะ
1: พรุ่งนี้ก็จะได้หยุดพักผ่อนกันนะครับวันนี้เราเริ่มที่กองทัพภาคที่1 นะครับได้จัด

0: ั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้าแน่ๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 MHz
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชามันสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับพระดอนจังเหตุครม.ไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญแต่ให้สภาชุดใหม่เป็นผู้เสนอเหตุอาจถูกตีตกและไม่สามารถเสนอร่างในทำนองเดียวกันได้ในสมัยประชุมนี้จะทำให้ล่าช้ากว่าเดิมสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเปลี่ยนมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: นายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสาเหตุที่รัฐบาลไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญว่าหลังจากที่ได้หารือกันในคณะรัฐมนตรีและทีมฝ่ายกฎหมายแรกและทีมฝ่ายกฎหมายแล้วทีแรกเห็นว่าเป็นอำนาจของครม.ในการยืนยันแต่เมื่อเรามีสภาชุดใหม่จึงเห็นว่าควรให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้เสนอร่างเพื่อพิจารณามาอีกครั้งเพราะการยุบสภาครั้งที่แล้วเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันในร่างรัฐธรรมนูญฉะนั้นหากมีการยืนยันร่างเดิมกลับไปก็คาดการได้ว่าจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไปแล้วรัฐสภาก็จะไม่สามารถผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้รวมถึงจะทำให้ไม่สามารถเสนอร่างในทำนองเดียวกันได้อีกในสมัยการประชุมนี้ซึ่งจะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญล่าช้าออกไป1สมัยการประชุมด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าเมื่อมีการทำประชามติจากประชาชนมาแล้วและประชาชนเห็นด้วยอย่างท่วมท้นในการที่จะแก้ไขและให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงเป็นอำนาจโดยชอบที่รัฐสภาจะไปดำเนินการต่อศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนความสำคัญของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงติดตามกับคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
8: จะกล่าวถึงพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยได้อย่างลึกซึ้งที่สุดท้องสนามหลวงคือชัยภูมิที่ประจักษ์ในทุกห้วงเวลาสำคัญนับตั้งแต่เริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบันย้อนรอยอดีตไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพื้นที่กว้างใหญ่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าทุ่งพระเมรุสรภูมิอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญในการส่งเสด็จเจ้านายสู่สวรรคาลัยหัวใจสำคัญของการเนรมิตมณฑลพิธีในครั้งนี้คือการสืบทอดคติความเชื่อเรื่องโลกและจักรวาลตามไตรภูมิพระร่วงที่อธิบายถึงเขาพระสุเมรุศูนย์กลางจักรวาลที่รายล้อมด้วยทิวเขา7ชั้นและทะเลสีทันดรความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกถ่ายทอดสู่สถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรที่ตั้งตระหง่านกึ่งกลางพิธีมณฑลท้องสนามหลวงเสมือนการจำลองสวรรค์ชั้นดาวดึงอันเป็นที่ตั้งของภัยชยนปราสาทเพื่อส่งเสด็จพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งกลับคืนสู่สวงสวรรค์พระเมรุมาตรที่กำลังรังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรการตาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงงานศิลปกรรมไทยชั้นครูแต่คือประจักษ์พยานแห่งความกตัญญูกตเวทีของปวงชนชาวไทยเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และสวงสวรรค์ที่จะจารึกความอาลัยและการน้อมส่งเสด็จแม่ของแผ่นดินผู้ทรงสถิตอยู่ในใจราษฎรตราบชั่วนิจนิรันดร์วรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียบเรียง
9: แต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือน

0: ือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานเนี่ยนะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
8: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

0: ิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 15:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาในขังข่าวยืนยันความเสี่ยงต่อประชาชนยังต่ำและตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกจับกองถ่ายทำซีรีส์จีนแนวตั้งไร้ใบอนุญาตสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีบสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: รมควบคุมโรคยืนยันพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวมงกุฎที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเพียงการเฝ้าระวังโรคตามปกติในสัตว์ป่าย้ำยังไม่พบการติดเชื้อในคนและความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยถึงกรณีการตรวจพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวมงกุฎบริเวณถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าเป็นผลจากการเฝ้าระวังเชิงรุกตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจจับโรคระหว่างสัตว์คนและสิ่งแวดล้อมโดยอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่าข้อมูลทางวิชาการพบเชื้อชนิดนี้มีความสามารถในการก่อโรคและแพร่กระจายต่ำกว่าเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างมากที่สำคัญคือปัจจุบันยังไม่พบรายงานการติดเชื้อในมนุษย์และวัคซีนโควิด-19 ยังคงมีประสิทธิภาพในการช่วยลดความรุนแรงหากมีอาการติดเชื้อเกิดขึ้นขณะที่ด้านของนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ฝากย้ำเตือนถึงพี่น้องประชาชนว่าไม่ควรตื่นตระหนกแต่ให้เน้นการป้องกันตนเองโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าและค้างคาวรวมถึงมูลสัตว์ในพื้นที่อับชื้นหากจะเป็นต้องเข้าพื้นที่ที่มีค้างคาวชุกชุมควรสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือพร้อมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากเสร็จภารกิจหากมีอาการไข้หรือไอหลังสัมผัสสัตว์เสี่ยงให้รีบพบแพทย์โดยด่วนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ตำรวจท่องเที่ยวบุกจับกองไทยทำซีรีส์จีนแนวตั้งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่รวบโปรดิวเซอร์และนักแสดงชาวจีนรวม8คนไร้ใบอนุญาตใช้วีซ่าท่องเที่ยวแต่รอบทำงานคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานครับ
6: วันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2นำกำลังบุกเข้าจับกุมกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จากการตรวจสอบพบทีมงานชาวจีนและมีคนไทยทำหน้าที่เป็นล่ามกำลังถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำตามที่กำหนดอีกทั้งยังพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงานจากการสอบถามนางเหวยหนึ่งในผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยเลือกใช้สถานที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวชาวจีนทั้ง8คนส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหางดงเพื่อดำเนินคดีส่วนการถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นจะดำเนินการแจ้งความผิดเป็นพิสัยต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเนื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยจะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์ปีพุทธศักราช2551โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำเพื่อป้องกันเนื้อหาที่บิดเบือนชัชวาลวังที่ยองรายงาน
4: จากกรณีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างออกฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำอำเภอธัญบุรีเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ต้องขังรายดังกล่าวคือนายเสกสรรรูปทองอายุ37ปีต้องโทษในฐานความผิดต่อร่างกายและกำหนดพ้นโทษในวันที่30พฤษภาคมนี้เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษไม่สูงและถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงได้รับการคัดเลือกออกมาฝึกทักษะวิชาชีพภายนอกเรือนจำแต่ได้อาศัยช่วงเวลาระหว่างออกฝึกวิชาชีพเดินหลบหนีออกทางด้านหลังของร้านกาแฟเรือนจำก่อนขึ้นรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปภายหลังเกิดเหตุส่วนปฏิบัติการพิเศษและเรือนจำอำเภอธัญบุรีได้เร่งประสานกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามจับกุมตัวพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่เรือนจำอำเภอธัญบุรีหมายเลข0830741060 02577-2341หรือสายด่วน191ตลอด24ชั่วโมง
7: ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลังงานไทย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น. อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเนาะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงว่าหมายถึงว่าลือจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะหู้ร้อน
0: ก็ทำนังแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันหน่อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอด
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีเลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ฉันลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยาแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กเล็กมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังโคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานี
3: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16 นาฬิกาครับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนและกรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังไวรัสฮันตาสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Walk แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนในเวที Retreat Session ย้ำเอกภาพยืดหยุ่นบทบาทอาเซียนต่อเวทีโลกรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์โดยกล่าวถึงสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางไม่ใช่เพียงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มีความผันผวนและคาดการได้ยากอาเซียนไม่สามารถดำเนินบทบาทตั้งรับได้อีกต่อไปแต่ต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยความคล่องตัวและมองการไกลมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เสนอ3แนวทางยุทธศาสตร์ได้แก่การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมโดยจุดแข็งของอาเซียนอยู่ที่ความเป็นเอกภาพก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและหัวใจสำคัญของการทำลงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนคือความยืดหยุ่นทั้งในการประสานงานภาวะวิกฤตและความร่วมมือที่จะสร้างความไว้วางใจลดความตึงเครียดก่อนที่จะบานปลายตลอดจนการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคโดยอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศนอกจากนี้ย้ำว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดและในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังไวรัสฮันตายืนยันยังไม่พบรายงานการระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้จนมีผู้เสียชีวิต3รายโดยมีการระบุว่าแม้เหตุการณ์นี้จะได้รับความสนใจเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศแต่ความเสี่ยงต่อพี่น้องประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคหลักคนมักติดเชื้อจากการสุดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูในพื้นที่อับอากาศโดยอาการเริ่มแรกจะคล้ายไข้หวัดใหญ่คือมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียแต่หากอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะปอดอักเสบหรือไตวายเฉียบพลันซึ่งมีอัตราเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ30-40ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางและประสานหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: รับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12-18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1-12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น. อิทธิ์คณินทร์ บุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสสขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมอย่างไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
1: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
2: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
1: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
2: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
1: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อตามหน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
2: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
1: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ทุกคนเขาก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13,800,000ผัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนลดปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลาง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา17 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31 พฤษภาคม 69สอบถามโทร1153
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหยุดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหยุดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: องค์การอนามัยโลกยืนยันการระบาดของไวรัสคันตาบนเรือสำราญยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกแบบโควิด-19 และพบการแพร่เชื้อจากคนสู่คนเตือนอาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากระยะฟักตัวที่นานถึง6สัปดาห์ด้านกรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังไวรัสคันตาสั่งด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศเข้มคัดกรองยืนยันปัจจุบันยังไม่พบการรายงานระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกส่วนไวรัสโคโรนาในค้างคาวเป็นการเฝ้าระวังโรคปกติในสัตว์ป่ายังไม่พบติดเชื้อในคนไม่มีสัญญาณการระบาดนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เสริมสร้างความร่วมมือและความมั่งคั่งของภูมิภาคพร้อมนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนในเวที Retreat Session ย้ำเอกภาพยืดหยุ่นบทบาทอาเซียนต่อเวทีโลกรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนนายกรัฐมนตรีย้ำไทยเดินหน้าสร้างสันติภาพยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ประชาชนมองการเจรจา3ฝ่ายไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาทำให้เกิดสันติภาพได้ขออย่าสร้างแรงกดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่หากบรรลุข้อตกลงยอมรับได้พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตเสียศักดิ์ย้ำนายกหารือ3ฝ่ายมุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยระบุแจ้งกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศจอกคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการเผยยังมีขั้นตอนต้องใช้เวลาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนพิจารณาฟื้นกลไกความร่วมมือ2ประเทศชัชชาติรู้สึกพูดว่ากทมสมัย2ยอมรับพรรคประชาชนคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเตือนประชาชนระวังการหลอกลวงหลังพบการเผยแพร่ภาพและเสียง AI แบบ Deepfake เรียนพระรูปและพระสุรเสียงของสมเด็จพระสังฆราชแพร่ออนไลน์ย้ำเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จประสานดำเนินการทางกฎหมายวันนี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพพาณิชย์ผนึกมหาดไทยประสิทธิ์ไทยกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% ตั้งเป้าช่วยประชาชนกว่า4ล้านคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติลุยค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศยึดของกลางพร้อมอุปกรณ์เกือบ 200,000 ชิ้นจับกลุ่มผู้ต้องหาหลายรายพบเสี่ยงถูกนำไปทำพอร์ตซอมบี้เร่งขยายผลเครือข่ายนำเข้าจากชายแดนใต้ตำรวจท่องเที่ยวบุกคุมตัว8ชาวจีนในกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งเขื่อนชาวเมืองเชียงใหม่อาศัยสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อเป็นที่ถ่ายทำไร้เอกสารขออนุญาตและใช้วีซ่านักท่องเที่ยวไม่มีใบอนุญาตทำงานหลายจังหวัดยังได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่ตำบลวังทองแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยประชาชนได้รับผลกระทบ4หมู่บ้านหลังคาบ้านปลิวหายต้นไม้หักโค่นส่วนที่จังหวัดลำปางบ้านเรือนเสียหายกว่า200หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจเพื่อช่วยเหลือขณะที่จังหวัดสิงห์บุรีพื้นที่อำเภอค่ายบางระจันพายุฝนพัดถล่มมีลูกเห็บตกขนาดเท่าหัวแม่มือบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า50หลังคาเรือนและที่เชียงใหม่น้ำป่าไหลหลากเข้าซัดพื้นที่พักผ่อนริมน้ำบริเวณฝายนอนบ้านใหม่บางเติมอำเภอแม่วางเสียหายหนัก
3: ต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น. อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
1: Beautiful Music
2: สนับสนุนโดย
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Killing me softly with his song เสียงของ Roberta Flack มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันศุกร์ที่เราอยู่กับเพลงที่เป็น Top 10ของประเทศอังกฤษพาคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2516หรือ1973เพลง Killing me softly with his song อยู่ใน Top 10ถึง5สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ6อยู่1สัปดาห์ในประเทศอังกฤษแต่เพลงนี้ครองอันดับ1ทั้งในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและแคนาดาที่มาของเพลง Killing Me Softly With His Song นี่ก็วุ่นวายพอสมควรเกือบจะทำให้ต้อง Killing กันจริงๆซะแล้วถ้าไปดูจากแผ่นเสียงรุ่นแรกๆที่ผลิตออกมาก็จะเห็นว่าเครดิตการแต่งเพลงนี้เป็นของ Charles Foxแต่คำร้องด้วยความร่วมมือของ Norman Gimbel กับ Lolly Lieberman ซึ่งตัว Lolly Lieberman เองเนี่ยเธอบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนเนื้อเพลงนี้หลังจากที่ได้ไปชมคอนเสิร์ตของ Don McLean ในช่วงปลายปี2514 2515เธอก็ออกเพลงนี้เองนะครับบันทึกเสียงแต่ว่าไม่ติดชาร์ตอะไรและ Lolly Lieberman ก็ปฏิเสธเลยบอกว่าทั้ง Charles Fox แล้วก็ Norman Gimbel เนี่ยไม่ได้มีส่วนในเรื่องของการที่จะมาช่วยแต่งเพลงนี้อะไรเธอเป็นคนแต่งเองทั้งหมดหลังจากที่สืบสวนเรื่องราวกันไปมาซึ่งก็เป็นข้อพิพาทกันจนกระทั่งถึงปี2540ทั้ง Charles Fox แล้วก็ Norman Gimbel ก็ยอมรับว่าคนที่แต่งเพลงนี้ก็คือ Lolly Lieberman Norman Gimbel ก็ยังไปข่มขู่ว่าจะฟ้องดอนแมคลีนนะครับในปีพ.ศ. 2551เพราะบนเว็บไซต์ของดอนแมคลีนเขาก็เขียนเอาไว้ว่าเพลง Killing Me Softly เนี่ยคนแต่งตัวจริง Lolly Lieberman นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาดอนแมคลีนท่านก็เลยนำข้อความที่ Lolly Lieberman เป็นคนให้สัมภาษณ์แล้วก็มีบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่ปี2516นั่นแหละเอามาให้ Norman Gimbel ได้เห็นเรื่องจริงลงไปดราม่าของเพลงนี้ก็ยังมีแถมมาอีกนิดนึงจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยเกือบจะได้เป็นการขับร้องของ Helen Reddy แต่ปรากฏว่า Helen Reddy เธอบอกว่าเห็นวางอยู่ที่โต๊ะทำงานเนี่ยหลายเดือนแล้วแต่ไม่ได้หยิบขึ้นมาฟังเดโมเพราะแค่ไตเติลของชื่อเพลงก็ไม่ชอบซะแล้วก็เลยไม่ฟังเพลงนี้จึงตกมาถึงมือของ Roberta Flack และเรื่องราวก็เป็นอย่างที่เราได้ทราบกันแล้วล่ะครับสำหรับโรเบอร์ตาแฟลกนี่ท่านก็เป็นนักร้องนักเปียโนผิวสีจากเมืองแบล็กเมาท์เทนในมลรัฐนอร์ทแคโรไลนาโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511จนถึงปี2565ก็เกษียณไปนะครับท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว2568เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์อายุได้88ปีก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงBeautiful Music ขอน้อมนำพระราชประวัติและเกร็ดต่างๆส่วนพระองค์มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับความเดิมตอนที่แล้วเล่าถึงเรื่องพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกในราชวงศ์จักรีนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถผู้พระราชทานพระราชโอรสให้เป็นพระมหากษัตริย์ของไทยถึง2รัชกาลด้วยกันนั่นก็คือรัชกาลที่และรัชกาลที่7นะครับวันนี้จะไปเล่าถึงเรื่องของพระองค์ท่านในครั้งที่ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์นั้นไม่ได้มีความหมายแต่เพียงการลงพระนามาภิไธยแทนพระเจ้าอยู่หัวหากต้องเป็นประธานในที่ประชุมคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินอีกด้วยซึ่งแต่ละท่านในคณะนั้นก็ทรงเป็นบุคคลผู้กระเดื่องคุณวุฒิและฐานันดรศักดิ์เป็นต้นว่าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพานุพันธ์วงศ์วรเดชพระเจ้าน้องยาเธอก
มหลวงเทวะวงศ์วโรปการพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพและเจ้าพระยาอภัยราชาลูลังยักษ์มินส์และยังต้องทรงทำหน้าที่ชี้ขาดในปัญหาต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระราชภาระของพระองค์ไปได้อย่างไรและเพียงไรนั้นจะวัดได้จากพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงว่าหนังสือทางราชการของแม่เล็กที่เป็นผู้สำเร็จราชการมีมาเก่งเต็มทีได้ส่งไปให้ลูกอ่านเพราะเพิ่งมาได้รับไทโรในเวลานั้นลูกคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมหลวงเทพทวาราวดียังทรงศึกษาอยู่ณประเทศอังกฤษการส่งหนังสือไปให้ลูกนั้นไม่ใช่ในฐานะพ่อที่เมื่อได้รับจดหมายของแม่ก็ส่งไปให้ลูกผู้อยู่เมืองไกลแต่ทว่าในฐานะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งหนังสือทางราชการของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินไปถึงมกุฎราชกุมารเพื่อเรียนพิธีปฏิบัติราชการแผ่นดินเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีจะเป็นอย่างไรผมขออุบไว้อ่านเล่าให้ฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ในปี2516ช่วงเดือนมีนาคมไปเริ่มต้นกันที่เพลงของ The Jackson 5 Doctor My Eyes เพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของ Jackson Browne บันทึกเสียงเอาไว้ก่อนในปี2515และ2516 The Jackson 5ซึ่งก็มีMichael Jackson ตอนที่ยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่ในวงนี้นะครับก็นำมาร้องใหม่ Doctor My Eyes เป็นการแต่งเพลงจากประสบการณ์ชีวิตจริงของ Jackson Browne เพราะตอนที่เขาเป็นโรคตาแดงและตาแดงไปหมดก็เลยต้องไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามาแล้วก็บอกว่าให้หยอดตาแล้วก็หยุดลืมตาสัก 3-4 วันก็คือให้พักดวงตานั่นแหละแล้วมันก็หายจริงๆแต่ว่าในความหมายของเพลงนี้ดวงตานั้นไม่ใช่ลูกตาที่เรามองกันธรรมดานะครับดวงตา My Eyes ในที่นี้หมายถึงตัวแทนของการรับรู้และการตระหนักถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งเลวทั้งความจริงความไม่จริงและด็อกเตอร์หรือคุณหมอในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงจักษุแพทย์แต่หมายถึงใครก็ได้สักคนหนึ่งที่รู้จักวิธีการที่จะรักษาจิตวิญญาณแล้วก็ช่วยทำให้เรานั้นเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างถ่องแท้ Doctor My Eye ก็คือเพลงที่คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตอะไรมามากมายแล้วก็จะรู้สึกหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแล้วแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่เข้าใจอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะได้สร้างอะไรขึ้นมาใหม่ The Jackson 5นำเพลงนี้มาอยู่ในท็อป10ของคลิป1สัปดาห์ไปครองอันดับ9อยู่1สัปดาห์นะครับเพลงที่2นี่เป็นของขวัญใจวัยรุ่นในยุคนั้นเลยทีเดียว Donny Osmond กับเพลง The Twelve of Never งานประพันธ์ของ Jerry Livingston Paul Francis Webster แต่งให้กับ Johnny Mathis ได้ขับร้องเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2499ในยุคนั้นเคยอยู่ถึงอันดับ2ในออสเตรเลียอันดับที่51บน US Billboard Top 100อันดับที่4บน US Bestsellers in Store อันดับที่9บน US Most Played by Jockeys ก็คือบรรดา DJ ทั้งหลายเนี่ยเปิดกันเยอะมาก2507 Cliff Richard ก็นำไป cover แล้วก็เคยอยู่บนอันดับ8ในสหราชอาณาจักรอันดับ5ในฮ่องกงอันดับ3ในมาเลเซียและมาปีนี้2516ตอนนี้ Osmond นำเพลง The 12 of Neverขึ้นอันดับ2ในออสเตรเลียอันดับ14ในเบลเจียมอันดับ4ในแคนาดาอันดับ8ในมาเลเซียอันดับ2ในสิงคโปร์อันดับ7บน US Billboard Adult Contemporary และอันดับ8บน US Billboard Hot 100และในอังกฤษตอนนี้ออสมอนก็นำเพลงนี้ไปอยู่ในท็อป10ถึง7สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ1 1สัปดาห์นะครับปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยผลงานของจิมมี่เฮมส์นักร้องนักแต่งเพลงจากมลรัฐฟลอริดานำเพลง Gonna Make You an Offer You Can't
Refuse มาอยู่ใน Top 10 2 สัปดาห์ไปครองดับ8เป็น1 สัปดาห์ครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลในบ่ายเย็นวันศุกร์อากาศขมุกขมัวมีร้อนๆแดดเปรี้ยงอยู่ช่วงบ่ายแป๊บเดียวนะครับดูแล้วเหมือนอากาศก็กำลังจะข่มขู่เราว่าฝนจะตกหรือไม่ตกคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนฝนตกหรือเปล่าอากาศเป็นอย่างไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับถ้ากำลังเดินทางอยู่บนรถก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพวันนี้น้ำมันลดไป85ตังค์ก็น่าจะเป็นสัญญาณอันดีหวังว่าคงจะดีต่อไปกับเรื่องของความวุ่นวายในตะวันออกกลางดูไปดูมาแล้วเหมือนกับอเมริกาและอิสราเอลกำลังถูกโดดเดี่ยวโดยประชาคมโลกมีเรื่องราวอะไรที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้รับรู้กันเพราะว่าเขาปิดข่าวกันเยอะเลยทีเดียวเรียกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นเล่าเรื่องไหนก่อนดีพอเล่าไปก็ยิ่งฟังก็ยิ่งทุกข์ใจไปฟังเพลงเพราะๆให้สบายใจกันดีกว่านะครับอีก4เพลงไพเราะที่ขึ้นอันดับท็อป10ในประเทศอังกฤษในช่วงเดือนมีนาคมของปีพ.ศ. 2516หรือ1973ถ้าเราย้อนเวลาไปหาอดีตกันนิดนึงช่วงเวลานั้นสงครามเวียดนามก็กำลังดุเดือดละดุเดือดมากๆนะครับแล้วก็อีกประมาณ2ปีนะครับจาก1973เนี่ย1975เดือนเมษายนก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของสหรัฐอเมริกาและในช่วงเวลานั้นเองวงการเพลงวงการศิลปินเขาก็ทำเพลงอะไรต่างๆที่ออกมาสะท้อนเป็นในเรื่องของการต่อต้านสงครามกันเยอะเลยทีเดียวครับเลยไม่ค่อยจะแน่ใจว่าเพลงต่อไปนี้มีความหมายอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่ผลงานการขับร้องของคลิฟริชาร์ดกับเพลง Power to All Our Friends งานประพันธ์ของกายเฟลเชอร์กับดักเลตเซอร์คลิฟริชาร์ดท่านได้ร้องเพลงทั้งหมด6เพลงทางรายการ A Song for Europe ดำเนินรายการโดยซิล่าแบล็กออกอากาศทาง BBC แล้วก็ให้ผู้คนชาวอังกฤษนั้นโหวตกันเข้ามานะครับว่าจะเลือกเพลงไหนให้เป็นตัวแทนไปประกวด Eurovision Song Contest ในปี1973และเพลงนี้ก็ถูกเลือกไปนะครับ Power to All Our Friendsตอนไปประกวดที่ Eurovision Song Contest เพลงนี้ก็ได้อันดับที่3เซอร์คลิฟริชาร์ดเคยได้เป็นตัวแทนของประเทศอังกฤษไปประกวด Eurovision Song Contest มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในปี2511กับเพลง Congratulations ตอนนั้นเพลงนั้นได้เป็นที่2 Power to All Our Friends อยู่ในอันดับ Top 10ของอังกฤษถึง5สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ4อยู่3สัปดาห์เซอร์คลิฟริชาร์ดปัจจุบันอายุ85ปีเพลงที่2เป็นของกิลเบิร์ตโอซิลิเวนนักร้องชาวไอริชจากประเทศไอร์แลนด์เจ้าของเพลงดังอย่าง Alone Again Naturally วันนี้เราจะฟังเพลงอันดับ1ของเขานะครับชื่อ Get Down ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงนี้ชื่อ Get Down แต่พอได้ฟังเพลงแล้วอ้อถึงได้รู้เพลงนี้คุ้นมากๆนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองฟังดู Get Down เป็นเพลงที่ Gilbert O'Sullivan ท่านแต่งเองนะครับเคยไปอยู่บนอันดับ7ของ US Billboard Hot 100อันดับ3บน US Billboard Easy Listening อันดับ1ใน US Germany ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้กลายเป็นเยอรมนีเฉยๆอันดับ1ใน Ireland อันดับ1ในแคนาดาอันดับ2ใน Belgium เรียกว่าขึ้นอันดับกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวDown อยู่ในท็อป10ของอังกฤษถึง7สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ1ถึง2สัปดาห์ตามด้วยเพลงอันดับ1อีกเพลงหนึ่งนะครับผลงานของโทนี่ออลแลนเดอร์แอนด์จอนงานประพันธ์ของเออร์วินลีวายน์กับเอลรัสเซลบราวน์ Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree เพลงนี้เคยอยู่บนอันดับ1ในออสเตรเลียเบลเจียมแคนาดาIreland, Netherlands, New Zealand, South Africa, ันดับ1บน3ชาร์ตของอเมริกานะครับ US Billboard Hot 100 US Adult Contemporary US Cashbox Top 100 Singles และอยู่บน Top 10ของอังกฤษถึง11สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ1ถึง4สัปดาห์เพลงที่ใช้สัญลักษณ์ของริบบิ้นสีเหลืองแทนการรอคอยปิดท้ายที่อดีตขวัญใจวัยรุ่นในปีพ.ศ. 2516เดวิดคาสซิดีศิลปินชาวอเมริกันกับเพลง I Am A Crown 6สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษไปครองอันดับ3อยู่1สัปดาห์

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful
2: You're listening to Beautiful Music
3: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลผมมีการรณรงค์กันนะครับให้คุณผู้ฟังนั้นเขียนจดหมายมาคุยกันแชร์ข้อมูลกันเพื่อเป็นการใช้สมองในส่วนของเราที่คิดวิเคราะห์แยกแยะประมวลผลและส่งออกมาเป็นการสื่อสารไม่ว่าจะพิมพ์หรือว่าจะเขียนด้วยมือก็ได้ทั้งนั้นส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327เล่าเรื่องอะไรก็ได้ครับผมมีเสื้อบูทสีดำลายม้าทองคำมอบให้กับ10ท่านแรกที่เขียนจดหมายมาถึง Beautiful Music ส่งให้ถึงบ้านเลยครับเวลาเขียนจดหมายมาก็อย่าลืมบอกที่อยู่ด้วยนะครับส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ผมจะนำจดหมายของคุณฟังมาอ่านเล่าสู่กันฟังจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ถามปัญหาหรือปรึกษาอะไรกันก็ได้ทางนั้นนะครับส่งมาเลยมาอ่านกันในวันพฤหัสบดีอีก3เพลงที่เป็นเพลงขึ้นอันดับท็อป10ของประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2516ไปเริ่มต้นกันที่เพลงนี้ไพเราะมากนะครับแล้วก็มีความหมายดีๆ Shirley Bassey หรือ Dame Shirley Bassey หรือท่านผู้หญิง Shirley Bassey นะครับซึ่งเราก็จะมีเพลงของท่านเป็น Sunday Special ตอนนี้ก็เอพิโซดที่30กว่าแล้วนะครับมีเพลงเยอะแยะเลยไปหาเพลงของท่านมาเปิดให้ฟังกันทุกวันอาทิตย์วันนี้เราจะได้ฟังเพลง Never 4สัปดาห์บนท็อป10ของกรีฑาไปครองอันดับ8อยู่2สัปดาห์และตามด้วยน้องนุชสุดท้องของตระกูลออสมอน Little Jimmy Osmond กับเพลง Tweedle Dee ถ้าใครที่เคยเป็นแฟนรายการของ The Osmond Showตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นจิมมี่ออสมอนน้องตัวเล็กเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มน้อยปุ๊กลุกออกมาร้องเพลงน่ารักน่ารักมากนะครับปัจจุบันนี้จิมมี่ออสมอนอายุ63ปีแล้วแต่งงานตั้งแต่ปีพ.ศ.2534แล้วก็มีลูกๆ4คน Tweedle Dee เพลงของ Little Jimmy Osmond มาอยู่ในท็อป10ของอังกฤษ5สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ4อยู่1สัปดาห์และเราจะปิดท้ายช่วงนี้นะครับด้วยผลงานของ The OJs กับเพลง Love Train อยู่ในท็อป10ของอังกฤษ2สัปดาห์ไปครองอันดับ9ทั้ง2สัปดาห์

0: ถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: นี่อกุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
2: ่
1: ะ
2: ให้เลขน่ะจริงแต่เด็ดน่ะไม่จริง
1: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
2: ก็ตาคนที่ทรงน่ะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
1: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดน่ะ
2: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
3: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
2: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
1: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
3: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
1: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
3: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
2: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
3: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
1: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
3: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
1: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักมันไม่มีหรอก
2: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100 บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

ไม่ถูกโดน

0: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่8 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับประเด็นร้อนในวันนี้เป็นเรื่องของการระบาดของไวรัสฮันตานะครับที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ตื่นตัวในการเฝ้าระวังนะครับองค์การอนามัยโลกก็ออกมาประกาศแล้วนะครับไวรัสตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นการระบาดครั้งใหญ่ครั้งใหม่เหมือนกับโควิด-19 นะแต่ไทยเราเองก็ไม่ประมาทนะครับเราก็เพิ่มมาตรการในการคัดกรองด่านตรวจโรคแล้วก็ประกาศให้ไวรัสฮันตานี้เป็นโรคติดต่ออันตรายนะครับก็เพื่อจะได้มีมาตรการเสริมเพิ่มเติมมาดูแล

0: านะป้องกันให้มันเข้ามาระบาดในประเทศไทยของเรานั่นเองขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นร้อนต้องไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับเพราะว่ามีการประชุมสุดยอดอาเซียนที่นั่นนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลของไทยเราก็เดินทางไปร่วมประชุมด้วยหลายฝ่ายจับตามองกันวงหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยและกัมพูชาโดยมีฟิลิปปินส์เป็นตัวกลางนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็บอกว่าผู้นำของกัมพูชาคุณมาเน็ตเขารู้เรื่องแล้วรับรู้เรื่องที่ไทยเรายกเลิก MOU 44แล้วนะครับมีอีกหลายประเด็นร้อนที่ต้องติดตามกันในวันนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับ
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
3: และหล่อชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
2: เจเดนเจเดน
4: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
5: ดูอีกแล้วโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
6: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผุ่งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับตอนนี้ทั่วโลกกังวลใจแล้วก็จับตาไปที่การระบาดของไวรัสฮันตาครับซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็ยืนยันนะครับว่าการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกแบบโควิด-19แม้ว่าจะพบว่าการแพร่เชื้อจากคนสู่คนเกิดขึ้นแล้วก็ตามนะครับแต่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากคือไม่ใช่แบบว่าหายใจหรือว่าจามเดินผ่านกันแล้วก็ติดเหมือนโควิดแบบนี้ไม่ใช่นะครับเราก็เตือนด้วยว่าอาจจะพบตัวเลขผู้ติดเชื้อจากเรือสำราญเนี้ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าระยะฟักตัวเนี้ยมันนานถึง6สัปดาห์ส่วนไทยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเรายังไม่พบการระบาดครับแต่ว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อวันนี้เห็นชอบให้โรคติดต่อไวรัสฮันตานั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายครับเพราะว่าอันตรายจริงๆนะครับถ้าติดแล้วเนี่ยอัตราเสียชีวิตสูงถึง 30-40% เราต้องยกให้เป็นโรคติดต่ออันตรายจะได้ยกระดับการคัดกรองด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปตามเวลาไทยนะครับเมื่อคืนนี้ทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้แถลงความคืบหน้าการระบาดของไวรัสฮันตาระบุว่าการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นบนเรือสำราญในขณะนี้มันไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 เนื่องจากลักษณะของการแพร่เชื้อมันจำกัดอยู่เพียงการสัมผัสใกล้ชิดและลึกซึ้งเท่านั้นครับล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่3คนและอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวผู้โดยสารที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับเพื่อมาคัดกรองว่าจะมีใครติดเชื้อเพิ่มหรือเปล่ามีรายงานเข้ามานะครับว่าจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ8คนยืนยันว่าผลเป็นบวกแล้ว5คนด้วยกันนะครับในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3คนก็คือหญิงชาวเนเธอร์แลนด์วัย69ปียืนยันพบเชื้อส่วนอีก2คนเป็นสามีชาวเนเธอร์แลนด์ของเธอและหญิงชาวเยอรมันยังอยู่ระหว่างการชันสูตรหาสาเหตุที่แน่ชัดนะครับนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกก็เตือนว่ามีโอกาสที่จะพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์บนเรือสำราญเนื่องจากโรคนี้มีระยะฟักตัวนานถึง6สัปดาห์อย่างไรก็ตาม WHO เชื่อมั่นว่าการแพร่ระบาดจะอยู่ในวงจำกัดหากมีการใช้มาตรการป้องกันที่เข้มงวดและได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศครับส่วนไทยบ้านเรานะครับช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติครับเห็นชอบมาตรการสำคัญเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะการเฝ้าระวังไวรัสฮันตาซึ่งจัดเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงสูงมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 30-40% อาการของผู้ป่วยมักจะลุกลามไปยังระบบทางเดินหายใจจนเกิดปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและมีภาวะไตวายเฉียบพลันแม้ว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังไม่พบรายงานการระบาดในคนแต่จากการสำรวจพบสัตว์ฟันแทะที่เป็นพาหะของเชื้อในธรรมชาติแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายครับให้กรมควบคุมโรคเร่งศึกษาความเหมาะสมในการประกาศให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันให้เข้มข้นยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งทางท่าเรือและสนามบินเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางโดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ครับที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มเติมอีก3แห่งด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังชายแดนได้แก่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ5บึงการบอริคำไซจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงจังหวัดอุบลราชธานีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่จังหวัดเลย ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศครับอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากไวรัสฮันตาแล้วกระทรวงสาธารณสุขยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวัง6โรคสำคัญตามฤดูกาลโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนรักษาสุขภาพส่วนบุคคลและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์พาหะหรือว่าสารคัดหลั่งจากสัตว์เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างต่อไปครับมาตามติดภารกิจนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วงวันที่ 7-9 พฤษภาคมนี้สิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองก็คือการคุยกัน3ฝ่ายระหว่างไทยและตัวกลางอย่างฟิลิปปินส์และกัมพูชาในการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งนี้ครับนายอนุทินเนี่ยได้เดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งปีนี้นะครับต้องบอกว่าอาเซียนของเราเนี่ยขยายสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีสมาชิกมาประชุมกัน11ประเทศนะครับเพิ่มมาสมาชิกน้องใหม่ก็คือติมอร์เลสเต้ที่ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนแล้วก็ร่วมประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงจุดยืนของไทยที่มุ่งมั่นทำงานร่วมกับสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางด้านความมั่นคงทางพลังงานเร่งเสริมสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเพิ่มการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนด้านความมั่นคงทางอาหารอาเซียนควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วและไทยพร้อมสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเต็มที่ทางด้านการคุ้มครองคนชาติอาเซียนในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีได้ประสานให้ในการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับประเทศที่ประชุมได้ร่วมตกลงเอกสารเพื่อแก้กฎบัตรอาเซียนให้ตอบรับการเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์เลสเต้หรือว่าพิธีสันเซบูและรับรองแถลงการ4ฉบับนอกจากนี้ยังได้เสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการประกอบไปด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมโดยก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคความยืดหยุ่นประเทศสมาชิกต้องให้อาเซียนเป็นแกนหลักรักษาบทบาทของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนนี้ครับนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายชาติครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำเวียดนามนะครับทั้งนายกไทยนายกเวียดนามเนี่ยก็ได้เห็นพ้องที่จะเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสนับสนุนการลงทุนร่วมยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันครับและอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับว่าหลายฝ่ายจับตามองการพูดคุยกันของไทยกัมพูชาและฟิลิปปินส์นะครับคุยอะไรกันบ้างแล้วผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ผม
6: มาริโอเมาเลอร์ครับ
7: พี่โอ้หนูชอบพี
6: ่ยูชอบไอเหรอ
7: ชอบมากพี่โอ้
6: ยูชอบไอจริงๆนะ
8: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
6: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Addict
9: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรล่ะครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
10: โหดีจังเลยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สิบเก้านาฬิกา44นาทีกลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับจับตาไปที่การพูดคุย3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชานะครับก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จับตาแล้วก็ติดตามนะครับว่าคุยอะไรกันและผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือ3ฝ่ายว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยยืนยันในที่ประชุมเลยนะครับว่าไทยเนี่ยยังมีความเชื่อมั่นในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคเรายึดมั่นในอธิปไตยและประโยชน์ของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญครับขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนก็ได้ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเขานะครับมาร่วมประชุมแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องการปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดการสำรวจความเป็นไปของการดำเนินการทางการทหารของทั้งสองประเทศเนี่ยตลอดแนวชายแดนทั้งสองประเทศได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เกือบ5เดือนครับตลอดแนวชายแดนไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงเหตุผลที่ประเทศไทยขอยกเลิก MOU 2544นายกกัมพูชารับทราบด้วยตนเองแล้วและเราเห็นพ้องต้องกันว่าจะยึดแนวปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่า UNCLOS นะครับปีค.ศ.1982แต่ในรายละเอียดครับยังคงต้องดำเนินการต่อไปขอให้ยึดในเรื่องของความมีสันติภาพในชายแดนและประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศนายกยังบอกอีกด้วยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเปิดด่านการเปิดพรมแดนหรือว่าการเคลมว่าแผ่นดินของใครอยู่ตรงไหนใครรุกล้ำใครแต่ให้เริ่มจากการเจรจาสนทนาพบปะกันในระดับปฏิบัติการก่อนจากนั้นก็จะไปจบที่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศครับซึ่งท่านก็ย้ำนะครับว่าเราทำทุกอย่างให้มีความคืบหน้าไปในทางที่ดีไทยยังคงรักษาเกียรติภูมิอธิปไตยผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนครับขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับก็กล่าวเพิ่มเติมถึงการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยกัมพูชาและตัวกลางอย่างฟิลิปปินส์ว่าการหารือดังกล่าวนั้นมาจากการประสานของฝ่ายฟิลิปปินส์เขาครับในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาได้คุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งกันอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงนะครับแต่ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยกันอย่างเต็มที่ครับที่สำคัญนายกรัฐมนตรีของไทยเราก็ได้พยายามเสนอมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อมีการหยุดยิงแล้วเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาไม่ใช่ว่ากัมพูชายังคงไปกล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยนะครับนอกจากนี้ยังเห็นว่าควรมีการติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ในการประชุม3ฝ่ายได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง2ฝ่ายมาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญก็คือการส่งอุปทูตกลับไปประจำการที่สถานทูตของแต่ละฝ่ายแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังมีขั้นตอนต้องดำเนินการอีกเยอะนะครับนายศิริศักดิ์ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยก็กล่าวย้ำว่าการหารือยังไม่ได้ข้อยุติใดๆนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะหาแนวทางเดินหน้าไปด้วยกันอยู่ครับมีเรื่องเตือนภัยกันหน่อยนะครับกับการใช้ AI มาหลอกลวงเนี่ยนะครับโดยล่าสุดนี้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเตือนประชาชนครับหลังพบการเผยแพร่ภาพและเสียงตัดต่อด้วย AI อ้างเป็นองค์สมเด็จพระสังฆราชแล้วก็เอาคลิปเนี่ยนะครับไปเผยแพร่ทางโลกออนไลน์นะบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการทางกฎหมายแล้วนะครับทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จจากระบบปัญญาประดิษฐ์ด้วยปรากฏภาพและเสียงตัดต่อด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์แบบ Deepfake เรียนพระรูปและเรียนพระสุรเสียงของสมเด็จพระสังฆราชไปในทางทุจริตครับและเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าเบื้องต้นเนี่ยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการตามกฎหมายแล้วนะครับพบว่าบางรายการมีต้นกำเนิดจากการกระทำมาจากภายนอกประเทศครับจึงยังไม่อาจปิดกั้นหรือว่าดำเนินการตามกฎหมายภายในประเทศได้อย่างทันท่วงทีสิ่งที่ทำก็คือประสานให้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไปโดยเร็วจึงขอประกาศนะครับให้สาธารณชนนั้นทราบว่าไม่พึงเชื่อข้อมูลรูปเสียงดังกล่าวและข่าวอันเนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชที่ไม่ได้เป็นการเผยแพร่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าสำนักงานเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชและวัดราชบพิตรถ้าไม่ได้มาจากแหล่งนี้นะครับก็อย่าไปเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อของภัยทางเทคโนโลยีที่กำลังแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ฟังมีท่านไหนชอบติดตามซีรีส์จีนแนวตั้งบ้างครับผมหรือบางคนอาจกำลังจะดูอยู่ตอนนี้เลยนะครับต้องบอกว่าโอ้เป็นที่ฮอตฮิตไปทั่วเลยนะครับผมแต่ว่าที่จะมาเล่ากันช่วงนี้เนี่ยไม่ได้จะชวนมาดูซีรีส์แนวตั้งนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามีคดีเกิดขึ้นครับเพราะว่าตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยเขาบุกไปจับกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งจีนเถื่อนอาศัยสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของไทยเราเนี่ยถ่ายทำโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับครั้งนี้เนี่ยก็ควบคุมตัวชาวจีนได้8คนส่งดำเนินคดีเนื่องจากไม่มีเอกสารขออนุญาตถ่ายทำซึ่งจริงๆเนี่ยขั้นตอนคือต้องขออนุญาตก่อนนะจะเข้ามาเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวไม่มีใบอนุญาตทำงานแล้วก็จะมาเนียนๆถ่ายแบบเนี้ยผิดกฎหมายนะครับวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบมาถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งนะครับภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จากการตรวจสอบครับพบทีมงานชาวจีนแล้วก็มีคนไทยด้วยนะครับทำหน้าที่เป็นล่ามเนี่ยกำลังถ่ายทำกันอยู่เลยนะครับแล้วก็พอขอตรวจเนี่ยก็ไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำตามที่กำหนดอีกทั้งยังพบว่าบุคคลดังกล่าวเข้ามาในลักษณะเป็นนักท่องเที่ยวครับไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับจากการสอบถามหนึ่งในผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้วนะครับว่าเป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งกันอยู่บอกว่าโอ้โหอันนี้ได้รับความนิยมฮอตฮิตอยู่เลยนะครับเลือกใช้สถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวชาวจีนทั้ง8คนนี้ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหางดงเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนการถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินการแจ้งเป็นการแจ้งความผิดเป็นพินัยต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับเนื่องจากว่าการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเราจะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำเพื่อป้องกันเนื้อหาที่บิดเบือนหรือว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศอีกทั้งบทภาพยนตร์หรือว่าเรื่องย่อต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถดำเนินการถ่ายทำได้หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดถึง 1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับจากเรื่องของภาพยนตร์แนวตั้งนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสฮอตฮิตแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครรับประทานก็คงจะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันตรงปกหรือเปล่าตรงอย่างที่เขียนไว้ที่ฉลากในกระป๋องหรือไม่คุณผู้ฟังเดาออกไหมครับกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องของปลากระป๋องนั่นเองนะครับผมเป็นประเด็นกันก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศหลังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพบมีโรงงานปลากระป๋องเก๊ะเพิ่มอีกนะครับวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากพบว่าภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติมเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันกับที่ปรากฏออกมานะครับคือใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตเป็นปลากระป๋องบอกว่าจะเป็นปลาแมคเคอเรลสุดท้ายเป็นปลานิ่มเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีเพียงแค่บริษัทที่ไปตรวจก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับโอ้นี่พบหลายโรงงานหลายบริษัทเลยนะครับทั้งนี้ตั้งแต่พบเคสแรกที่สมุทรสาครก็กำชับให้3หน่วยงานหลักลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศนะครับโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องเรียนเพิ่มเติมเข้ามาก็คือให้ทำงานเชิงรุกเลยสำหรับเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ประสานผู้ราชการจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย.กรมประมงและสคบไปตรวจสอบแล้วนะครับไปที่โรงงานต้นทางทันทีครับพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากก็จะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารฐานผลิตอาหารปลอมโทษหนักเลยนะครับจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกับอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวเอาไว้แล้วนะครับปิดท้ายเรื่องของอากาศกันหน่อยนะครับผมคือช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนเผชิญกับฝนที่ตกในหลากหลายพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครช่วงที่ผ่านมานี้ก็มีฝนตกเหมือนกันนะครับก็เป็นช่วงที่เผชิญกับพายุฤดูร้อนแล้วก็ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์กันว่าเราอาจจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแต่ว่าก่อนที่จะถึงหน้าฝนอย่างเป็นทางการเนี่ยมารับมือกับฝนตกในช่วงนี้นะครับลมแรงนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับทางปภ.ก็แนะนำประชาชนนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังใน29จังหวัดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีจังหวัดไหนบ้างจังหวัดที่คุณผู้ชมอาศัยอยู่คุณผู้ฟังอาศัยอยู่หรือไม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับในช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569ปภ.และกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล29จังหวัดนี้นะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านเพื่อความปลอดภัยครับขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก็ได้ประสานแจ้งจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้รวมทั้งเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือว่า ERT และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดนะครับหากมีความเสี่ยงเนี่ยก็ขอให้ประกาศแจ้งเตือนขณะเดียวกันเราผู้เป็นนักท่องเที่ยวผู้ที่อาจจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญเหล่านี้ก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาประเมินแล้วเนี่ยจุดไหนเที่ยวได้จุดไหนเที่ยวไม่ได้บ้างนะครับส่วนเรื่องของลมแรงก็ต้องเฝ้าระวังกันเหมือนกันนะครับหลากหลายพื้นที่ที่มีการเตือนภัยแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ของท่านเนี่ยมั่นคงแข็งแรงหรือไม่ในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงที่มีลมกระโชกแรงก็หลีกเลี่ยงไปอยู่ในจุดที่เป็นจ ุดเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับหรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเนี่ยเลี่ยงกันไปได้เลยนะครับเพราะอย่างที่เรียนไปช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในหลากหลายพื้นที่ก่อนที่ประเทศไทยเราจะเข้าสู่ฤดูฝนก็รอติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องดูพิจารณาเรื่องของลมเองก็ดีปริมาณฝนนะครับว่าถ้าเกิดว่าลมเปลี่ยนทิศนะปริมาณฝนตกลงมาถึงเกณฑ์แล้วเนี่ยก็จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับซึ่งคาดว่าเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าเดี๋ยวรอการจับสัญญาณจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามเรื่องของน้ำในปีนี้ให้ดีนะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์กันเหมือนกันนะครับว่าอาจจะเผชิญกับความแห้งแล้งได้ดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่จะมีการเพาะปลูกก็คงจะต้องศึกษาดูว่ามีน้ำเพียงพอหรือไม่ขณะเดียวกันเราคนไทยทุกคนก็ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างรู้คุณค่าด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้งที่อาจจะลากยาวในปีนี้ครับนี่คือทั้งหมดของรายการข้อข่าวค่ำประจำวันนี้ขอพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 น.ผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์พร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข้อข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เนื่องในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชวันนี้เวลา 9:04 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตลอดจนผู้มีส่วนในการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปรางและพระอารามซึ่งมีความผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมาอย่างยาวนานและเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยครั้งนี้ได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์และได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนพาทยกุลเครื่องดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้เป็นผลงานของครูเตือนพาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบของวงมโหรีจนสำเร็จจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of Wat Arun บอกเล่าความอัศจรรย์ของไนยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่และยังไม่เคยกล่าวถึงเป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณเช่นอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนามาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยอัศจรรย์แห่งไนยะองค์อินทรากับจักราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านพุทธสถาปัตยกรรมไทยหากเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันพระเจดีย์หรือพระปรางตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจรณำบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจรณำทั้ง4ด้านของปรางประธานวัดอรุณราชวรารามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุประการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษาสร้างพระปรางชุดนี้ทรงมีพระราชประสงค์สื่อเป็นในว่าทรงเป็นสมมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธสอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคต

0: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.และคณะอนุกรรมการไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีซึ่งมาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีทั้งนี้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากเป็นแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้มีความต้องการใช้น้ำสูงในช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงที่ผลไม้กำลังออกดอกและผลทำให้ผลผลิตของราษฎรมีคุณภาพมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับเสริมศักยภาพด้านการเกษตรที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังบ้านชำตาเรืองเพื่อเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายจำนวน2รายได้แก่นางสาวศิลาพรทองรอดทำการเกษตรมาแล้ว19ปีมีพื้นที่ทำสวนประมาณ26ไร่ปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน900ต้นโดยได้ปรับใช้ระบบมิเตอร์สปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อวันและนายวิทูลมานะนิยมไทยทำการเกษตรมาแล้ว50ปีมีพื้นที่ทำสวนประมาณ90ไร่ปลูกทุเรียนและเงาะปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองซึ่งเป็นผู้ผลักดันการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรโดยในอนาคตทางกลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองมีแผนจะพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในระบบส่งน้ำต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,247 รายเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดอาทิโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพหลักสูตร6เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เหลืออายุโทษไม่เกิน2ปีได้ฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยมีเรือนจำ12แห่งนำร่องทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้จัดสถานที่เพื่อเป็นที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นร้าน Chance and Change Cafe บายทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางสถานที่ฝึกอาชีพทักษะวิชาบาริสต้าการทำอาหารรวมทั้งงานบริการและจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพและเป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงาน ฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปและงานศิลปะ Prison Contemporary Art นอกจากนี้มีการเย็บปักถักร้อยการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้อบรมผู้ต้องขังแล้วจำนวน2รุ่นรวม125รายซึ่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปมีงานทำและประกอบธุรกิจส่วนตัวในอาชีพต่างๆเช่นร้านกาแฟช่างตัดผมและร้านเบเกอรี่สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน409คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาครูแนะแนวและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน85แห่งทั่วประเทศซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง9พฤษภาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้บริหารและครูได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนความต้องการและร่วมออกแบบแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนในยุคปัจจุบันผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการระดมความคิดการศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงบันดาลใจและการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยในวันพรุ่งนี้คณะครูและนักเรียนจะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทัศนศึกษาภายในพระบรมมหาราชวังเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลองค์กรและสมาคมต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 10:00 น.วันนี้บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราตรการคุณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดเจดีขาวจังหวัดลำพูนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการวัดสังฆานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยวันนี้มีพระวชิระภาวนาพิรัตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปกถาเวลา 14:30 นสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติบริษัทพีเจนอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวอุบลลักษณ์ธรรมะและคณะ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดบางปลือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดตราดวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีส่วนเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท SC บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแมทไทยจำกัดบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนานอกวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการและวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัทมันตรีอินโนเวชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทเรดบูดโฮลดิ้งจำกัดบริษัท CTS สแตนเลสจำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน8รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดวันนี้มีคณะบุคคลรวมถึงประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาถอนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมใส่กางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจาย
2: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ากบุหรี่ได
1: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
0: เอาใจช่วยหนอ
1: จากสสส.
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
4: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
5: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
6: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
8: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับปกรณ์วุฒิบุกปปช.ขอเปิดสำนวนคดีศักดิ์สยามและเกิดเหตุโครงสร้างโกดังที่กำลังก่อสร้างจังหวัดชลบุรีพังถล่มทับคนงานก่อสร้างได้รับบาดเจ็บสาหัส2 รายสักครู่กลับมาติดตามครับ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผูกกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผูกกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
4: องหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นปปช.ขอเปิดสำนวนคดีศักดิ์สยามซุกหุ้นคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือถึงปปช.ขอให้ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีการปกปิดบัญชีทรัพย์สินในฐานะที่เคยยื่นฟ้องคดีนี้โดยขอเอกสารรายงานแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในสำนวนบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามที่ยื่นชี้แจงต่อปปช.รวมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีนี้ทั้งนี้การขอข้อมูลคดีไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนหน้านี้เคยมีคดีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนที่สุดท้ายแล้วศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษาให้ปปช.เปิดสำนวนคดีต่อผู้ร้องขอจึงหวังว่าจะได้รับข้อมูลนี้จากปปช.โดยเร็วเพื่อความโปร่งใสของปปช.เองส่วนความคืบหน้าในการรวบรวมรายชื่อยื่นศาลฎีกาไต่สวนปปช.นั้นขณะนี้ได้รายชื่อครบ140รายชื่อแล้วโดยมีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนมาร่วมลงชื่อด้วยยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ตำรวจทลายโกดังบุรีไฟฟ้ารายใหญ่ย่านประเวศยึดของกลางกว่า 100,000 ชิ้นพบเสี่ยงถูกนำไปทำพอร์ตซอมบี้เร่งขยายผลเครือข่ายนำเข้าจากชายแดนใต้คุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
6: พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังเก็บบุหรี่ไฟฟ้าภายในซอยสุขาภิบาล2เขตประเวศจากการตรวจค้นพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100,000 ชิ้นจับกลุ่มผู้ต้องหารวม9คนเป็นคนไทย2คนและชาวลาว7คนโดยพบว่าชาวลาว2รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าที่ใช้รับโอนเงินจากการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งในผู้ต้องหาชาวลาวซึ่งทำหน้าที่เฝ้าโกดังให้การว่ามีหน้าที่คอยเฝ้าโกดังตรวจสอบความเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิดรับแจ้งเวลารถขนส่งเข้าส่งสินค้าและปิดประตูไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกส่วนพนักงานอีกกลุ่มทำหน้าที่แพ็คสินค้าส่งพัสดุให้กับลูกค้าซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวจะทำหน้าที่แพ็คสินค้าช่วงกลางคืนและส่งออกช่วงเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางวันจะปิดโกดังเงียบเพื่ออำพรางสายตาทั้งนี้จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าของกลางทั้งหมดลักลอบนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียผ่านพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก่อนกระจายเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลถึงผู้นำเข้าและผู้สั่งการระดับเครือข่ายต่อไปในทิศดาวรักษาไปเลยค่ะ
4: เมื่อเวลาประมาณ 15:30 นาทีศูนย์วิทยุแจ้งเหตุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งเหตุโครงสร้างโกดังที่กำลังก่อสร้างพังทับคนงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์ภายในรถยนต์ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจึงประสานเร่งตรวจสอบโดยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองขามเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุบริเวณหลังโรงงานซึ่งกำลังเตรียมการก่อสร้างโกดังหลังใหม่พบโครงสร้างเหล็กของโกดังทับรถยนต์2คันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนงานก่อสร้าง2คนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและหมดสติเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าขณะที่กำลังเดินดูงานก่อสร้างอยู่นั้นเกิดลมแรงพัดมาอย่างแรงทำให้โครงสร้างเอ็นเอียงและล้มลงมาเป็นโดมิโนซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ด้านล่างจึงถูกโครงเหล็กล้มฟาดหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
7: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1 พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่2ของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่2ที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการ

0: ก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
1: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
0: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
1: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
0: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมมีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
1: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20 อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
0: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5 อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300 กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400 กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60 แห่งละต่างประเทศมา5 ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
1: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะ ความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
0: อันนี้เป็น

0: ที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี
1: ้กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกรรณิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
0: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกนี้จิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
1: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
2: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ครั้งใดน้ำตาของข้าน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของข้าน้อยน้อ

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้อง

0: ได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกสั่งล้างบางทุนนอมินีเกาะพะงันด้านกรมการปกครองร่วมกับตำรวจนำกำลังบุกจับ3โรงแรมเถื่อนขยายผลเส้นทางการเงินสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: ปลัดมหาดไทยเผยนายกอนุทินกำชับผู้ว่าผู้การตำรวจทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายเข้มสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐทุกส่วนทำหน้าที่ตามกฎหมายพบการกระทำผิดไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้นคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสแน่ครับ
8: ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆและส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยวันนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฝ่ายปกครองตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นดำเนินมาตรการป้องกันกระทำความผิดโดยหากพบกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการกับกรณีชาวอิสราเอลเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่าใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยตรวจสอบและปราบปรามการประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขณะที่จังหวัดภูเก็ตผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงและผู้ประกอบการสร้างความรับรู้การเข้าใจกับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งดำเนินมาตรการไม่ยอมผ่อนปรนโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากพบผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษในอัตราสูงสุดกรณีการกระทำผิดร้ายแรงเจ้าหน้าที่จะเพิกถอนสิทธิ์การพำนักในราชอาณาจักรทันทีกรณีการขับขี่ยานพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกส่งฟ้องโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมยืนยันภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เปิดกว้างแต่ต้องมาพร้อมกับการเคารพวัฒนธรรมและสิทธิ์ของผู้อื่นยศวัฒน์พงศ์ประภาสเป็นไงครับ
0: ขณะที่ล่าสุดวันนี้ฝ่ายปกครองและตำรวจพื้นที่เกาะพะงันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่พบการกระทำผิดอย่างชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3รายดำเนินคดีข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีตามพรบ.โรงแรมจากการตรวจสอบโนมินีพบกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติในลักษณะที่น่าสงสัยซึ่งอาจเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนนำพรางเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายจึงได้ขยายผลต่อเนื่องอายัดเอกสารบัญชีและรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อส่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและสิทธิ์การครอบครองที่ดินต่อไปผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดระนองย้ำนำเทคโนโลยีเสริมประสิทธิภาพภารกิจความมั่นคงในทุกมิติคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานครับ
9: พลเอกพนาแคล้วปลอดผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานโดยได้รับฟังการบรรยายการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาโดยสามารถจับกุมการกระทำความผิดที่สำคัญอาทิตรวจยึดยาบ้าอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองรวมทั้งการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร และน้ำมันผิดกฎหมายทั้งนี้หน่วยได้นำผลการปฏิบัติไปขยายผลการจับกุมเพื่อวางแผนคุมเข้มมาตรการสกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาศักยภาพกำลังพลควบคู่กับการเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมทั้งกำชับผู้บังคับหน่วยให้ดูแลกำลังพลอย่างใกล้ชิดเน้นย้ำห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบในพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้หน่วยใช้กลไกในการประสานงานร่วมกับฝ่ายทหารเมียนมาผ่านช่องทาง TVC อย่างต่อเนื่องชมนรัฐขันธวินหูรายงานค่ะ
0: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะรับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น. อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสาร ส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป้าแปะ
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคงอันเหรอเล็งเหรอเล็ง
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วอ้วกเราเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจูบนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้ครับผู้ใหญ่ถ้าส้มจูบโตขึ้นเนี่ย

0: หรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: เราขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าวว้าวว้าวปกอาแปะจุดแตกง
1: าจุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไม่ห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: โอ้มันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกและแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
2: 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: จีบเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มังไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กแกถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็กแพงของแพงถ้าปลุกเองได้ปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอาผู้ใหญ่นะอาเจ๊กกุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็กปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กกุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิจะได้ไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงนะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็กเล็กๆเอาไว้เลยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
0: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาเจกุลับฮังแน่รีบบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มังเข่งปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: อยู่ไหมเนี่ยฉันจะคลองเพอประธานาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ิตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้หรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโหน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้ามา
1: อ่ะมารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดเนี่ยได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมั้ยแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนักแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอูซีเลียวอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่13พฤษภาคม2569และจะได้นำไปบรรจุซองพลาสติกจำนวน 400,000 ซองเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและก็เป็นสิริมงคลสำหรับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2519ซึ่งมีกำหนดจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยวันจริงก็คือวันที่13พฤษภาคมโดยในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาในช่วง7นาฬิกากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดซ้อมใหญ่ครั้งที่1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีนายวินโรธทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาเทพีคู่หาบทองก็ประกอบด้วยนางสาวฉันทิสาอารีสเวทและก็นางสาวอภิชยาฟูแสงส่วนเทพีคู่หาบเงินก็คือนางสาวพรจิตราจันเจริญและนางสาวสรัญญาทองคำซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้เข้าร่วมเรียกว่าทุกฝ่ายนะครับได้มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีในครั้งนี้อย่างได้มีการเตรียมการไว้แล้วสำหรับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณมีความงดงามและมีความหมายอย่างยิ่งต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในปี2569นี้นะครับปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งประกอบด้วย2พิธีรวมกันนั่นก็คือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งเป็นวันเจริญพระพุทธมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคลและถือเป็นวันเกษตรกรก็จะประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักให้กับนายวินโรธทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นพญาแรกนาณพระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมราชวังและก็วันถัดมาของการประกอบพระราชพิธีก็คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันไถวานอันเป็นพิธีพราหมณ์ก็จะประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่13พฤษภาคม2519ฤกษ์ไถวานก็จะอยู่ระหว่างเวลา 8:09 นถึง 8:39 นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือว่าที่เรียกกันสั้นๆว่าพิธีแรกนาก็จะกำหนดจัดขึ้นในราวเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็บำรุงขวัญแก่เกษตรกรก็จะมีพระราชพิธี2พิธีรวมกันทั้งนี้นะครับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็สืบทอดยาวนานนะครับมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยแล้วก็จัดงานเต็มรูปแบบตามประเพณีครั้งสุดท้ายในปี2479แล้วก็ว่างเว้นไปจนกระทั่งในปี2503คณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ฟื้นฟูพระราชพิธีนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็กระทำติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบันในส่วนของพระราชพิธีนะครับนอกจากจะมีการประกอบพิธี2พิธีดังกล่าวแล้วก็ยังมีการมอบรางวัลและยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรสถาบันการสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นประเภทต่างๆและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเท
ที่ผ่านมานะครับการคัดเลือกก็มีการดำเนินการและก็เผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้สาธารณชนนะครับทั่วไปได้รู้จักแล้วก็ยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางของการปฏิบัติอีกด้วยในส่วนของกองทัพบกเองนะครับก็ได้สนับสนุนกำลังพลในการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวต่อเนื่องนะครับเป็นประจำทุกปีไม่ว่าจะเป็นการช่วยดำนาเกี่ยวข้าวนวดข้าวเปิดค่ายทหารให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าไปตากข้าวเก็บข้าวเข้ายุ้งฉางรับซื้อข้าวเปลือกและขณะนี้ก็อยู่ในช่วงหน้าแล้งกองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกกองทัพภาคก็ได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาพืชผลทางการเกษตรจากความแห้งแล้งรวมถึงการแจกจ่ายน้ำในการอุปโภคและบริโภคซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของกองทัพบกในการที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าทหารก็คือลูกหลานของชาวนาลูกหลานของพี่น้องเกษตรกรและลูกหลานของประชาชนนั่นเองครับในช่วงนี้ครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2วันนี้ในอดีตครับ

กันประหยัดน้ำและไฟปลูกต้นไม้กันไว้มากมายรักพื้นป่าเพื่อวันหน้ายังมีฝนพืชสัตว์ลูกหลานทุกคน

สู่ช่วงที่2ของรายการช่วงวันนี้ในอดีตวันนี้ในอดีตทุกเหตุการณ์นะซึ่งก็เกิดขึ้นในปีต่างๆก็ตรงกับวันที่9พฤษภาคมสำหรับในวันนี้ก็มีเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเริ่มที่9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2472พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระราชินีนาถเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดกินเวลามืดนาน6นาทีสุริยุปราคาคราวนั้นเซอร์เอฟดับเบิลยูไดสันนายกกรรมการร่วมประจำในเรื่องสุริยุปราคาของสมาคมนักดาราศาสตร์แห่งประเทศอังกฤษได้มีหนังสือแจ้งรัฐบาลไทยโดยได้คำนวณและก็พยากรณ์ไว้ว่าในวันที่9พฤษภาคม2472จะเกิดสุริยุปราคาเป็นบูรณคราดเห็นได้ในบางตำบลในมณฑลปัตตานีซึ่งจะเกิดผ่านมหาสมุทรอินเดียเกาะสุมาตราภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์เหตุการณ์ลักษณะนี้คาดว่าประมาณ400ปีจึงจะเกิดในตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่งรัชกาลที่7กับพระราชินีจึงได้เสด็จมาทอดพระเนตรพร้อมกับทีมนักดาราศาสตร์จากประเทศอังกฤษในครั้งนั้นได้มีข้าราชการผู้ใหญ่และประชาชนมาถวายการต้อนรับและชมสุริยุปราคากันจำนวนมากนับเป็นสุริยุปราคาครั้งที่2ในกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ต่อมาเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2488เป็นวันชัยชนะโซเวียตวันที่9พฤษภาคมของทุกปีกลายเป็นวันหนึ่งในวันสำคัญที่สุดของรัสเซียและหลายชาติที่เคยเป็นอดีตสภาพโซเวียตเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันแห่งชัยชนะหรือว่า Victory Day จากการที่กองทัพแดงของโซเวียตมีชัยชนะต่อกองทัพนาซีเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2การประกาศชัยชนะเหนือกองทัพนาซีในครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่กองทัพนาซีเยอรมันลงนามยอมแพ้สงครามในวันที่8พฤศจิกายน2488ที่ต่อมาก็กลายเป็นวันแห่งชัยชนะของชาติยุโรปหลายประเทศแต่ด้วยความที่สัญญายอมแพ้สงครามฉบับดังกล่าวจะมีผลในวันในเวลา 23:01 นาทีตามเวลาของยุโรปซึ่งตรงกับช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่9พฤษภาคมตามเวลาในโซเวียตดังนั้นรัสเซียจึงถือว่าวันที่9พฤษภาคมเป็นวันแห่งชัยชนะของรัสเซียเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับชาติอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งแยกออกมาเป็นเอกราชก็จัดให้วันที่9พฤษภาคมเป็นวันแห่งชัยชนะเช่นกันในเวลาต่อมามีการประเมินว่ามีชาวโซเวียตเสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่2ไม่ต่ำกว่า27ล้านคนโดยอาจคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตทั้งหมดในสงครามโลกครั้งที่2ที่สันนิษฐานว่าอาจอยู่ที่ราว40ถึง50ล้านคนปัจจุบันการเฉลิมฉลองเนื่องในวันชัยชนะของรัสเซียถูกจัดว่ามีความสำคัญมากโดยในวันนี้จะมีขบวนพาเหรดทางการทหารอย่างยิ่งใหญ่ที่จัตุรัสแดงซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและผู้นำระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆจะเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในวันแห่งชัยชนะเมื่อปีพุทธศักราช2560ประธานาธิบดีปูตินได้ร่วมเดินขบวนพร้อมกับถือรูปภาพพ่อของเขาที่เคยเป็นทหารโซเวียตร่วมเดินสวนสนามของกรมทหารที่ไม่มีวันตายด้วยขณะเดียวกันการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของรัสเซียในครั้งนี้ยังถูกจับตาว่าประธานาธิบดีปูตินจะประกาศชัยชนะหรือแสดงท่าทีสำคัญต่อสงครามยูเซนยูเครนหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาข้ออ้างสำคัญของฝ่ายรัสเซียในการบุกยูเครน
นั่นก็คือการระบุว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารของรัสเซียในยูเครนเป็นไปเพื่อกวาดล้างพวกนีโอนาซีต่อมาในวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2513ชาวอเมริกันจำนวน 75,000 ถึง 100,000 คนร่วมชุมนุมคัดค้านสงครามเวียดนามบริเวณหลังทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีหลังจากที่กองทัพประเทศอเมริกาในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันได้ร่วมสนับสนุนประเทศเวียดนามใต้ในการทำสงครามกับเวียดนามเหนือซึ่งมีประเทศจีนและสหภาพโซเวียตหนุนหลังการประท้วงสงครามเวียดนามในอเมริกาครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดกระแสประท้วงสงครามเวียดนามออกไปทั่วโลกก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะถอนกำลังออกไปในปี2116และสงครามเวียดนามก็ได้ยุติลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30เมษายน2518หลังจากที่ทหารเวียดนามเหนือได้เข้ายึดเมืองไซง่อนได้สำเร็จในสงครามครั้งนั้นทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิตจำนวน 58,226 นายและบาดเจ็บอีกจำนวน 150,000 กว่านายส่วนทหารฝ่ายเวียดนามคาดว่าเสียชีวิตกว่าล้านคนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากคาดว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดในสงครามครั้งนี้ประมาณ 900,000 ถึง 4 ล้านคนต่อไป9พฤษภาคมเป็นวันยุโรปเป็นวันเฉลิมฉลองสันติภาพและเอกภาพประจำปีในทวีปยุโรปมีการกำหนดวันยุโรป2วันก็คือวันที่5พฤษภาคมสำหรับสภายุโรปและวันที่9พฤษภาคมสำหรับสหภาพยุโรปโดยวันของสหภาพยุโรปถือเป็นวันธงของสหภาพยุโรปและมีอีกชื่อหนึ่งก็คือวันชูมานวันยุโรปเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของทวีปยุโรปที่ออกแบบเพื่อเสริมเอกภาพให้กับหมู่ชาวยุโรปและสุดท้ายเมื่อ9พฤษภาคม2531เขาค้อกาแล็กซี่ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกคู่แฝดคู่แรกของโลกในวันนี้เมื่อชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวท WBA แล้วก็สามารถชนะวิลเฟรโดวาสเควสนักมวยชาวเปอร์เตริโกโดยแฝดน้องก็คือเขาทรายกาแล็กซี่ครองแชมป์โลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527และนี่ก็คือเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆของวันนี้ในอดีตนะซึ่งตรงกับวันที่9พฤษภาคมช่วงนี้นะครับเราไปพักวันฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบกนั่นก็คือกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2519จำนวน49รูปด้วยกันโดยจะมีการจัดระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน2569ณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569และก็เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาในแนวทางที่ถูกต้องโดยมีกำหนดเวลานะครับโดยจะเริ่มวันที่19พฤษภาคมเป็นการรายงานตัวณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครแล้วก็วันที่21นะครับ21พฤษภาคมก็จะมีพิธีถวายตัวแล้วก็พิธีคลิปผมหน้าในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมเวลา 14:00 น.ณอาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็จะมีพิธีถวายราชสักการะถวายราชสุดีและก็พิธีมอบผ้าไตรณอาคาร100ปีและก็พิธีบรรพชาอุปสมบทณพระโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยจะจัดในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2519เวลา 8:00 น.แล้วก็จะมีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมนะครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับในห่วงวันที่1ถึงวันที่4มิถุนายนแล้วก็มีกำหนดลาสิกขาในวันศุกร์ที่5มิถุนายนก็ขอเชิญชวนกำลังพลนะครับกองทัพบกและครอบครัวนะครับซึ่งทางกรมกิจการพลเรือนฐานบกและกรมยุทธศาสตร์ฐานบกนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ได้แบ่งยอดนะครับไปให้กับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกจำนวน49นายก็สามารถที่จะสมัครผ่านหน่วยกันเข้ามาได้สำหรับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์เครื่องอัฐบริขารน้ำปานะแล้วก็อาหารหรือว่าภัตตาหารถวายกับพระได้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่กองอนุสาสนาจารย์วัดบวรนิเวศวิหารหรือว่าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยานได้โดยตรงส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นกิจกรรมเดียวกันก็คือโครงการอุปสมบทหมู่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับวัดปากน้ำภาษีเจริญมีกำหนดจัดวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายน2569ณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครก็จำนวน49รูปก็ขอเชิญชวนพี่น้องสาธุชนนะครับผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องอุปสมบทได้นะครับถ้าจะรับเป็นชุดก็ชุดละ 9,000 บาทหรือว่าจะทำบุญตามกำลังศรัทธาก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพผ้าไตรครองผ้าไตรอาศัยบาตรถุงย่ามอันนี้ถุงย่ามเป็นผ้าไหมนะครับพร้อมปักโลโก้เครื่องนอนของพระนักวะพระนวกะผ้าขนหนูรองเท้าแตะหรือว่าของใช้ส่วนตัวพระนวกะชุดนาค

ภาษีเจริญกรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังครับสำหรับเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้และข่าวสารต่างๆสำหรับในคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

รมพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒน

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่
6: ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาล

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์ถึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้นจะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดา

0: ที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้พระทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: ยายทาโดนหลายรับสายแน่ยายทาโดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: อ้าวผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนังอ่ะเหงื่อเต็มตัวจ้ะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงว่าหมายถึงว่าลือจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะหู้ร้อน
0: ก็ทำนังแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้
1: งไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอะยิ่งกว่าละครซะอีกนั่นเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกิ่งด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่อ้วกจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่าอย่าบ้ามังคมให้ดูกนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

และเฝ้าคอยเทคแคร์และเอาใจใส่ยากมีคนพาเดินทางเที่ยวบางไร่บางก็คงสุขใจมีไม้สักคนอย่างซอดจะซดไม่ซดแล้วก็ไม่เป็นไรนะข้อแค่จะซดเหมือนฉันเดี๋ยวมารักกัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เนอกุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขๆจริงๆไหมอ่ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ้วนงงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนำเมืองไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507985

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: จำจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอธิษฐานไหว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข้าวดีดี
1: ปีนี้ขอให้ข้าวดีดี
0: ก็สมใจที่แล้วนะยอดดู

0: ดวงใจข้าวเหลืองสุกเต็มทุกท้องพี่วอนให้น้องนั้นมาช่วยเกี่ยวใบหน้าหน้าแม่ว่าเสร็จพลัน
1: หน้าหน้าแม่ว่าเสร็จพลัน
0: จะมอบรางวัลของขวัญจากใจจะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
1: จะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส
0: ่แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้คน

0: เกื้อกูลกันและมีจุดหมายมีอุดมคติอันร่วมกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาพิเศษเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2514
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดหรือรวยที่สุดหรือฟู่ฟ้าที่สุดในโลกแต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้วเราทำเป็นประเทศที่สงบประเทศที่มีคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆเราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้แล้วรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลกในข้อนี้จะดีกว่าผู้อื่นจะดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกจะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลกถ้าเรามีความสงบแล้วมีความสบายมั่นคงที่สุดในโลกนั้นรู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสที่ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิและนักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีณศาลาดุสิตดาไรเมื่อวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2539
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: มาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อธรรมปฏิบัติแล้วก็ปิดท้ายช่วงประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสำนักพระราชวังนะครับในห้วงวันที่3และ4พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติกันต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนื้อหาก็ถึงในช่วงของทรงเป็นอัครสาสนูปถัมภกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครสาสนูปถัมภกซึ่งหมายความว่าพระมหากษัตริย์ทรงนับถือศาสนาพุทธเนื่องด้วยเป็นศาสนาประจำชาติขณะเดียวกันก็ทรงเป็นอัครสาสนูปถัมภกคือทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ศาสนาทั้งปวงที่มีอยู่ในประเทศโดยไม่ทรงแบ่งแยกในฐานะพุทธมามกะทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและทางอ้อมโดยทรงปฏิบัติพระองค์อยู่ในธรรมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะทศพิธราชธรรม10ประการอันเป็นธรรมะประจำพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำรุงพระพุทธศาสนาในหลายด้านอาทิโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกทั้งฉบับบาลีและฉบับแปลเป็นภาษาไทยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการเพิ่มข้อความภาษาบาลีในหนังสืออธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่าอรรถกถาและคำอธิบายอรรถกถาที่เรียกว่าดีการวมทั้งสิ้น98เล่มทรงนำวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าโดยให้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกของโลกและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับสมบูรณ์ภาษาไทยโรมันซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่งต่อวงการวิชาการพระพุทธศาสนาทั่วโลกไม่ใช่เพียงภายในประเทศไทยเท่านั้นในวาระฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีเมื่อปีพุทธศักราช2525โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานกรรมการอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในปีพุทธศักราช2547โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพระราชทานทุนปฐมฤกษ์13ล้านบาทในปีพุทธศักราช2539ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือพระมหาชนกเพื่อเผยแพร่ธรรมะสู่ประชาชนและทรงพยายามให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนและการพัฒนาเป็นต้นศาสนาใดจะมีชื่ออะไรก็ตามต้องส่งเสริมสนับสนุนกันเพื่อความเป็นอยู่เป็นปึกแผ่นของสังคมฉะนั้นที่ศาสนาต่างๆในประเทศไทยปรองดองกันดีพอสมควรมาเป็นเวลาช้านานจึงทำให้บ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้แทนองค์การศาสนาที่เข้าเฝ้าถวายพระพรเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2515ในด้านของศาสนาอิสลามได้พระราชทานพระราชทรัพย์ในการพิมพ์คัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยออกเผยแพร่พระราชทานเงินอุดหนุนและซ่อมบำรุงมัสยิดรวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินหรือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปในงานเมาลิดกลางงานเฉลิมฉลองการประสูติของศาสดามูฮัมหมัดในประเทศไทยเป็นประจำทุกปีส่วนของศาสนาคริสต์นอกจากเสด็จไปในงานพิธีสำคัญสำคัญในประเทศแล้วยังได้เคยเสด็จเยือนนครรัฐวาติกันเพื่อกระชับพระราชไมตรีระหว่างประเทศไทยกับคริสตจักรณกรุงวาติกันด้วยผลงานที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์นอกเหนือจากการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังสนพระราชฤทัยในการสร้างพระพุทธรูปพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและประชาชนเดือนมีนาคมพุทธศักราช2508โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปปางประทานพรพปร.ให้ประชาชนเช่าไว้เพื่อสักการะบูชาโดยพุทธลักษณะดัดแปลงแก้ไขจากการสร้างครั้งที่1เมื่อปีพุทธศักราช2506ของวัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริว่าพระพุทธรูปปางประธานพรพปร.ควรมีพระพุทธลักษณะเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอและให้ดูมีเมตตาพระพุทธรูปปางประธานพรนี้มีเอกลักษณ์ที่ผ้าทิพย์มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อพปร.และที่ฐานรองพุทธบัลลังก์ก็มีอักษรจารึกไว้ว่าคนไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยมีสติสำนึกอยู่ในความสามัคคีในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2508ได้มีพระราชดำริในการสร้างพระสมเด็จจิตรลดาหรือว่าพระกำลังแผ่นดิน ซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเพื่อประดิษฐานไว้ที่ฐานพระพุทธนวราชบพิตรและก็พระราชทานแก่ทหารตำรวจข้าราชการและพลเรือนในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2508ถึง2512พระสมเด็จจิรดาเป็นพระปางสมาธิศิลปะรัตนโกสินทร์ประกอบขึ้นจากผงศักดิ์สิทธิ์ส่วนพระองค์และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทั่วราชอาณาจักรมี2พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่ที่เห็นทั่วไปและพิมพ์เล็กสำหรับเด็กพระราชทานเฉพาะเจ้านายรุ่นเล็กและลูกของข้าราชการใกล้ชิดขอเดชะพระไม่มีระหว่างที่มีการพระราชทานพระเล่ากันว่าเหล่าทหารที่เข้าเวรยามอยู่ในพระตำหนักจิรดาและโหฐานถึงกับมีการขอสับเวรยามยืนยามเพื่อไปขอพระราชทานพระที่พระองค์จะทรงใส่ไว้ในกระเป๋าวันละ4องค์ครั้งหนึ่งมีกุ๊กคนจีนจากห้องเครื่องจีนมาขอพระราชทานโดยทูลว่าขอเดชะขอพระหนึ่งองค์บังเอิญวันนั้นโควต้าหมดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบว่าขอเดชะพระไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระทุกองค์ด้วยพระหัตถ์พระองค์เองมีเอกสารส่วนพระองค์หรือว่าใบกำกับพระซึ่งแสดงชื่อนามสกุลวันที่รับพระราชทานหมายเลขกำกับพร้อมพระปรมาภิไธยโดยให้ผู้รับพระราชทานนำไปปิดทองที่ด้านหลังองค์พระพิมพ์และพระราชทานพระบรมราโชวาทโดยสรุปว่าให้ทำดีเหมือนกับการปิดทองหลังพระพิมพ์คุณวังครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อธรรมปฏิบัติในวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนปิดท้ายนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในส่วนของกองทัพบกก็คือกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569จำนวน49รูประหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2569ณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569แล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่านด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลายโดยจะมีกำหนดการนะครับก็คือวันที่19พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนโดยจะมีพิธีสำคัญสำคัญนะครับก็คือพิธีถวายตัวพิธีคลิปผมนาคกำหนดในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาณอาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารพิธีถวายราชสักการะถวายราชสุดีและพิธีมอบผ้าไตรรวมทั้งพิธีบรรพชาอุปสมบทณพระโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนกำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวที่มีความประสงค์นะครับจะเข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ซึ่งก็จะได้สิทธิ์ในการลาอุปสมบทโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาซึ่งกรมยุทธศาสตร์ฐานบกและกรมกิจการพลทหารบกซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักก็ได้แบ่งยอดให้กับกองทัพภาคต่างๆและก็หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกไปแล้วรวมทั้งพี่น้องประชาชนพี่น้องพุทธศาสนิกชนก็สามารถที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์เครื่องอัฐบริขารน้ำปานะและพัตตาหารถวายให้กับพระได้นะครับในห่วงของการจัดกิจกรรมก็สามารถติดต่อได้ที่กองอนุศาสนาจารย์วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วก็ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีได้โดยตรงและนี่ก็คือเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อธรรมะปฏิบัติและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกองทัพบกกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในวันพรุ่งนี้ในการเรื่องราวของธรรมะปฏิบัติจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและข่าวสารที่จะมาประชาสัมพันธ์จะเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ฟังก็มาติดตามกันสำหรับในช่วงนี้ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันพฤชมงคลได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่13พฤษภาคมศกนี้นะคะรายการในช่วงนี้จึงขอนำเสนอเรื่องวันพฤชมงคลตอนที่1ค่ะวันพฤชมงคลก็หมายถึงวันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีเก่าแก่มาแต่โบราณนะคะที่เสริมสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติค่ะประวัติความเป็นมาของวันพฤชมงคลพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันนะคะคือพระราชพิธีพฤชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่งกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อีกอย่างหนึ่งพระราชพิธีพฤชมงคลนั้นจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลท้องสนามหลวงค่ะพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือเรียกสั้นๆว่าพิธีแรกนาเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนะคะซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นค่ะขั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัยนะคะแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์และจะทรงจำศีลเงียบ3วันซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แต่ผู้ทำการแรกนาเปลี่ยนเป็นเจ้าพญาพหลเทพคู่กันกับการยืนชิงช้าแต่พอถึงรัชกาลที่3ได้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาด้วยค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพฤชมงคลจึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมาโดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดมีพระราชพิธีนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนความว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามที่ปรากฏอยู่ในแกนแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วงเพลี้ยและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้มั่นอกมั่นใจท ท่านผู้ฟังคะที่กล่าวมาข้างต้นนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าความมุ่งหมายของพิธีแรกนาอยู่ที่จะทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาแม้จะเป็นความจำเป็นสำหรับบ้านเมืองในสมัยโบราณอย่างไรถึงในปัจจุบันนี้ก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้นเป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัยค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็เป็นพิธีการเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีนะคะซึ่งระยะนี้ก็เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยการจัดพิธีพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้กระทำเต็มรูปบูรพประเพณีครั้งสุดท้ายในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะและก็ได้ว่างเว้นไปจนกระทั่งพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นใหม่และได้กระทำต่อเนื่องกันมาทุกปีจนปัจจุบันค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเรื่องพืชวันพืชมงคลในตอนที่2ในวันต่อไปนะคะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมกะเฮิรตซ
3: ์โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์

0: คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทานเจได้บุญไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหลายปีมานี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะที่หันมากินเจแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้มากินเจกับตนด้วยอาหารเจทุกชนิดล้วนทำมาจากพืชผักนะคะผักบางชนิดก็ห้ามทานบางคนทานเจเพราะว่าร่างกายปฏิเสธอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดคือทานเข้าไปแล้วก็อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยเกิดป่วยไข้ไม่สบายก็เลยหันมาทานเจค่ะหรือว่าบางคนนะคะเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างๆเอาไว้ดูเล่นครั้นไปเห็นไก่ที่เขาฆ่าแล้วก็วางขายเป็นตัวก็เลยนึกถึงไก่ที่ตนเลี้ยงทำให้เกิดความสลดสังเวชกินไก่ไม่ลงแล้วก็เลยรู้สึกเหม็นคาวกลิ่นสัตว์นะคะหันมากินเจไปก็มีค่ะบางคนกินเจเพราะว่าความเชื่อคิดว่ากินเจแล้วได้บุญก็เลยหันมากินเจค่ะแต่ก็ยังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่จึงมีการดัดแปลงรูปร่างของแป้งที่นำมาประกอบอาหารให้มีรูปร่างคล้ายๆกับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลากินแล้วจะได้หายอยากก็พอแก้ขัดไปได้บ้างนะคะทีนี้บางคนนะคะถูกเพื่อนชักชวนเรียกว่าเซาซีก็แล้วกันค่ะให้กินเจอ้างว่าได้บุญมากเขาก็เลยไปกราบถามพระอาจารย์ว่ากินเจแล้วได้บุญจริงหรือถ้าได้บุญพวกวัวควายกระต่ายเขากินกันแต่หญ้านะคะมันก็คงต้องได้บุญด้วยใช่ไหมพระอาจารย์ท่านตอบว่าบุญนั้นได้มาจากการทำความดีเว้นจากการทำความชั่วประกอบแต่การบุญการกุศลสัตว์กินหญ้ามันไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำบุญมันก็ไม่ได้บุญกินเจแต่ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงแล้วทำผิดศีลทำชั่วทำบาปสิ่งที่ได้ก็คือบาปกินอาหารครบทุกหมวดหมู่หรือว่ากินเจก็ตามแต่ถ้าเว้นจากการทำความชั่วทำบาปทำแต่บุญกุศลอย่างนี้จึงจะได้บุญนะคะคงจะทำให้ความเข้าใจในเรื่องของการกินเจของคุณผู้ฟังกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจแล้วก็ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะว่าจะรับประทานเจหรือไม่หรือว่าจะทานบ่อยแค่ไหนแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

0: หล่าเอ้ยขั้นเจ้าได้ยินเสียงที่แม่ว่าซอยส่งข่าวมาบ้านนะเด้อแม่เป็นห่วงอยากเห็นหน้าเจ้าหลายหลาย
1: มาลูกหล่ายับก็มาแม่ที่ผูกแขนให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกเบี่ยงใจควันมาผูกเบี่ยงควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้มานได้ลูก

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษ

0: มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: วิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: มก็ได้
1: ป้าก็ได
0: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผูกกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผูกกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
7: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทในวันที่12พฤษภาคมนี้คุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นางสาวปิยรัตน์ติยาภัยรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเถิงอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่มีเกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ 3,991 รายและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่า60ล้านบาทซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จะเริ่มโอนเงินเข้าช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารอย่างใกล้ชิดและขอให้ระมัดระวังมิจฉาชีพแอบเรียกรับผลประโยชน์ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
7: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
9: คริสติโน่โรนัลโดดาวยิงกัปตันทีมชาติโปรตุเกสและเอานัสเซอร์